ไปดูเครดิตคนที่แต่งเพลงเพลงนี้นะครับพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งครับคิดถึงกันบ้างไหมงานจากเจสัญญัง

0: 45
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอ่าฮะรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงเสียดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะครับของพี่เบียร์พร้อมพงครับสังกัดแกรมมี่โกลด์ฮะคำร้องทำนองของอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะของพี่เบียร์พร้อมพงนะสำหรับผลงานเพลงเสียดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะครับ
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม

0: ไปกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลเว่นครับในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนั่นเองครับ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: สิบห้า
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ 21:45 เนาะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเนาะกรณีก็เดินทางเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผลงานเพลงใดนะฮะที่หนุ่มหน้ามนบ่ได้เปิดให้ต้องขอโทษขอให้พี่น้องสุขุสุขคนกันแล้วกันครับเพราะว่าเวลาบ่เหลือในพี่น้องนะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันและความบันเทิงนะฮะแล้วก็ติดตามพี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์วันจันทร์อังคารนะฮะเข้ามาสนุกด้วยกันเยอะๆนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันประมาณนี้นะฮะผ่อนคลายเนาะฟังเพลงผ่อนคลายไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟงานเพลงบนหวานให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่อวยพรวันเกิดให้หนุ่มหน้ามนนะฮะขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะนะคะ5วันต่อสัปดาห์เฉพาะวันนี้เฉพาะรายการนี้นะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรจะบอกกลางดึกก็ก่อนนอนก็แล้วกันนะคะเป็นเวลาที่ทุกคนกำลังเคลิ้มๆนะคะกำลังจะหลับกำลังจะแบบอ่ะนะลืมตาขึ้นมาดูนิดนึงคือมาฟังเพลงก่อนนอนนิดนึงนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่อาจจะกำลังทำงานนะคะอาจจะเข้ากะดึกบ้างหรือว่ากำลังขับรถนะคะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคะจะเป็นต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะหรือว่าพี่แท็กซี่นะคะที่ทำงานอยู่วิ่งกะกลางคืนด้วยนะคะทุกท่านเลยที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สวัสดีทักทายนะคะทางวิทยุนะคะที่รับฟังอยู่ทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนตอนนี้เนี่ยนะคะนอกจากฟังวิทยุแล้วก็ฟังออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าทางออนไลน์เนี่ยนอกจากได้ยินเสียงก็จะได้เห็นหน้าอันแจ่มจะแร้มแจ่มของ DJ ไปด้วยนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆด้วยนะคะเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะ mcot สกดแบบนี้ mcot นะคะ mcot.net นะคะแล้วก็ฝากด้วยกับแอปพลิเคชันใหม่ของเรานะคะแอปพลิเคชันของอสมทนะคะที่จะรวมทุกคอนเทนต์นะคะไม่ว่าคุณฟังจะฟังเพลงรายการเพลงต่างๆเพลงลูกทุ่ง FM 95นะคะเพลงสากลอย่าง Med 107นะคะหรือว่า Med 107นะคะหรือจะเป็นกีฬานะคะ Active Radio 99นะคะเดี๋ยวฟังข่าว 100.5 แล้วก็มีอีกหลายรายการมากๆรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะกับ MCOTConnect นะคะ MCOT Connect ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากไปด้วยวันนี้ฝนตกฉ่ำอีกแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าที่บ้านไม่ตกเลยจ้ะนะคะมีที่ปทุมธานีนะน้องหนูดีบอกว่ามีหมอแม่แม่มาเหมือนกันนะพี่ลูกตาลอะไรเงี้ยแล้วก็แถวไหนนะที่เราไปมาเนาะมีสารยานะว่าปฐมอะไรเงี้ยนะคะก็มีหมอแม่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าหนักไหมแต่อสมทนะคะน้ำเจิ่งนะคะทุกวี่วันนะคะในช่วงนี้นะคะสมุทรปราการหนักมากนะน้องไบบอกแล้วก็น้องโฟกัสบอกว่าหลังคาแทบหลุดเลยพี่ลูกตาลเอ็นดูอ่ะคือถ้ามันหลุดจริงมันไม่สนุกหรอกไม่ตลกแต่ว่าคือน้องอ่ะพูดแล้วก็พิมพ์เข้ามาแล้วคือพี่ตันก็ออยเอ็นดูนะคะก็วันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำช่วงนี้เลยแหละนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะในหลายๆพื้นที่ก็ฝนตกนะคะดูแลสุขภาพนะคะทางของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยกันละกันเนาะนะคะมาพูดถึงงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้ก็เป็นเสียงหวานๆจากนักร้องสาวเช่นเดียวกันเนาะนะคะเช่นเดียวกับดีเจนะคะไม่ถึงหวานๆนะ เริ่มต้นมากับเฝ้ารอเฝ้าฝันนะคะงานจากพี่ดาวมยุรีนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครนะคะเมื่อนานมากๆแหละนะคะแล้วก็ต่อด้วยดอกไม้ในป่าช้าค่ะพี่อมพรแหวนเพชรนะคะช่วงนี้เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตกับแม่ฮายนะนะพี่อมพรนะคะแม้ว่าเพลงจะมันแค่ไหนนะเต้นเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยน่ารักนะคะคุณแม่แล้วก็แซวแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสาวนาหาคู่น้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนวันนี้เนี่ยหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็นะคะมีแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายแรกหน้าใหม่วันนี้จะเป็นใครเนาะจะเป็นใครใครคิดถึงกันนะบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เข้ามาฟังนะคะจริงๆดีเจลูกตามี
้เพิ่มมาหนึ่งรายการนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นะคะนะช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็รายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะจัดรายการร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะศิลปินแห่งชาติแล้วก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรเงี้ยค่ะเพลงเก่าๆนะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ว่างก็เข้ามาฟังได้แต่ว่าแน่นอนนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เวลาเดิม4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอ่ะเบอร์โทรศัพท์หน่อยละกันค่ะอีกสักครู่นึงรับสายเนาะ022481366นะคะ022481366นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจองสายหน้ามาอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้อง เน้นย้ำนิดนึงที่ถูกต้องนะคะให้กับน้องหลังไมค์ของเราด้วยนะคะบางทีโทรไปแล้วก็อาจจะมีแบบผิดไปสักเลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะโทรไม่ติดก็อดคุยกันนะคะฝากด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะนะสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยที่4689400นะคะ4689400นะคะแล้วก็สมาชิกของเราตอนนี้เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้เพื่อนๆ เข้ามาฟังเพลงด้วยกันได้เลยนะแล้วก็ทักทายนะคะนะคะหลายๆคนเข้ามาทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะติดตามนะคะติดตามไม่ใช่โรคติดต่อติดตามผลงานของ DJ ลูกตาลนะคะก็ฝากโซเชียลมีเดียของ DJ ด้วยนะคะ TikTok ก็คือหนึ่งในนั้นนะคะพิมพ์ลูกตาลชนิชาก็ได้ DJ ลูกตาลอย่างเงี้ยนั่นก็จะหาเจอหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นลูกตาลแล้วก็ตามด้วยเลข19นะคะ LUKTARN แล้วก็19หุ้ยโฆษณาช่องตัวเองอะทายอินยังไงก่อนขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทุกช่องทางตอนนี้ที่ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่มารับสายหน้าไมค์กันแต่ว่าตอนนี้1งานเพลงนะคะของพี่กุ้งสุธิราชแล้วก็พี่วิวีรดาวงเทวันนะคะหลายคนคิดถึงเสียงพี่วิจัดให้เลยคุ้นเคยไม่เคยคุ้นค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ออสนะ
2: ครับผม
1: ค่ะพี่ออสจากสงขลาถูกต้องไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะพี่ออสขาตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ออสเปิดวิทยุอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ได้เปิดครับปิดแล้ว
1: เอาปิดแล้วนะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงสะท้อนนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
2: พอดีขับรถอยู่ครับทำงานอยู
1: ่โอ้แล้วสะดวกคุยไหมคะพี่ออส
2: ไม่ครับจอดแล้ว
1: จอดแล้วนะโอเคเป็นห่วงอ๋อต้องกำลังขับรถจะไปไหนคะเนี่ย
2: ไม่ครับขับในโรงงานครับ
1: อะไรนะคะ
2: ขับรถในโรงงานเข้ากะดึกครับ
1: อ๋อเข้ากะดึกนะโอเคแล้วอยู่ยาวออกเช้าเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ2 โมงเช้าครับ
1: โอเค2 โมงเช้าคือ8 โมงถูกต้องไหม
2: ถูกต้องคร
1: ับ โอเคได้เลย พี่ออสกับตานี่เราเหมือนยังไม่เคยคุยกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ก็ใช่ครับแต่ว่าติดตามฟังมานานแล้วตั้งแต่ว่าไอ้ป๊อป
1: โอ้โห
2: แล้วก็ดีเจเอนภัสสรฟังมาเรื่อยครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูครับ
1: ขอบพระคุณมากๆดีเจไอ้ป๊อปเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์
2: ประวัติแล้วคร
1: ับใช่ค่ะคือเป็นอาจารย์ของหนูหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ว่าเห็นเป็นอาจารย์จริงๆเลยคือสอนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็หนูเรียนกับอาจารย์ใช่ค่ะตอนเรียนมหาลัยแล้วก็คิดถึงมากคิดถึงมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสวันหนึ่งที่ได้มานั่งอยู่ตรงที่อาจารย์เคยจัดรายการตรงนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของหนูมาโดยตลอดเลยดีใจมากเลยนะคะที่พี่ออสก็เป็นแฟนรายการของไอ้ป๊อปเนี่ยเป็นอาจารย์ป๊อป
2: ผมฟังมานานแล้วครับ
1: โอ้
2: แล้วก็ชอบด้วยครับชอบชอบไอ้ป๊อปด้วยเขาเล่นดนตรีเขาร้อง
1: ใช่เขาเล่นกีตาร์เนาะแบบร้องด้วยเล่นด้วยนะคะโอเควันนี้มีโอกาสได้คุยกับลูกศิษย์ของไอ้ป๊อปแล้วนะ
2: ครับ
1: นะคะ
2: วัน
1: ยินดีเหมือนกันค่ะวันนี้พี่ออสอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: สายอกาซีเดโมครับ
1: ค่ะเป็นภาษายาวีถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เนาะแปลว่าอะไรคะเนี่ยพี่ออสน่าจะทราบคำแปลแน่เลย
2: ก็เป็นคนภาคใต้พอแปลได้บ้างครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ตารางนะครับเป็นไทยคลิปครับ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงดีกว่าเนาะเพราะเขาก็น่าจะบอกในนั้นอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ฟังเพลงดีกว่าครับ
1: เออโอเคพี่ออสอยากมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้ใครด้วยไหมคะ
2: ก็ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็ดีเจทุกคนในอสมทครับ
1: โอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยวันนี้เป็นกำลังใจให้พี่ออสในการทำงานวันนี้ด้วยนะ
2: ครับผม
1: ค่ะผมขอบคุณมากๆค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหน่ารักมากๆติดตาม FM 95มาอย่างยาวนานจริงๆแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะจัดให้เลยกับสายชิลฮิวใจของเราซายอกาเซเดมออานัทค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งพี่ออสจากสงขลานะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามาเนาะเพลงนี้

เนี่ยเข้าไปดูใน YouTube นะคะเป็นเพลงเมื่อ10ปีที่แล้วของอานัทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาดังอีกครั้งนะคะที่นำเพลงวอลลุ่มฝากรักมาทำในเวอร์ชั่นที่แบบโอ้น่ารักมากๆแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ยาแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่ตามมาด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนพี่ออสนะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะฟัง

ผ่านทางเพจ LTM FM 95เดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะก่อนที่เราจะไปทักทายแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะพิเศษมากๆนะคะสำหรับแฟนซีรีส์ Y นะคะแฟนซีรีส์ Y เนี่ยห้ามพลาดเลยงานนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามโอ้โหเชิญชวนแฟนๆนะคะหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ Y Entertainsaward.mcot.net นะคะอีกครั้งนะคะ yentertainawards.mcot.net นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นั่นก็คือวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วนะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์วายนะมีศิลปินดารานะคะที่ชื่นชอบนะที่กำลังชิปอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เสนอชื่อกันได้เลยนะคะ yentertainawards.mcot.net นะจ๊ะอ้าวทักทายกันอีกนิดนึงแล้วกันนะคะทางเพจของเราก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะสวัสดีพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะสวัสดีคุณบันสตาร์นะคะบอกทักทายจากเอสโตเนียด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่ไพโรจน์นะคะพี่นันทานะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีพี่กิตติกรพี่ณัฐพงศ์นะคะพี่ไตรรัตน์นะคะแล้วก็มีพี่วันเพ็ญบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนน่ารักนะคะพี่วิจิตพี่อัญชลีพี่เบย์เบดนะคะทักทายน้องลูกโหนดนะคะพี่หมวดป๊อกบอกสวัสดีครับอยากฟังแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนานะคะสวัสดีน้องคิตตี้พี่นักรบคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะไม่รู้ลาดพร้าวฝนตกหรือเปล่าเนาะแล้วก็มีใครอีกพี่มงคลพี่นุเจริญนะคะพี่คิสนะบอกว่าชอบ95เนี่ยขอบคุณมากๆพี่สุนิสาพี่สุยตาด้วยนะคะประมาณนี้เนาะข้อความที่หนูเห็นถ้าเกิดว่าทักทายมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแต่ว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวส่งข้อความเข้ามาอีกทีเพราะว่าทาง Facebook เนาะมันจะเหมือนแบบมีตัวลิมิตนะคะของการอ่านเมสเซจด้วยนะอ่านข้อความด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆช่องทางเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะฝากมาทางหลังไมค์นี่แหละ022481366นะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิจัดให้เลยงานจะวงซูมค่ะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากหมดใจวงซูมนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องแอมชนทิชาให้ฟังดีกว่าคนที่ชื่อชนทิชาเขาจะหน้าตาดีอะไรเงี้ยน่ารักอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครเถียงไม่มีใครค้านใดๆทั้งสิ้นอะงานจากน้องแอมชนิชานะคะครั้งหนึ่งเนาะก็ได้มาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กับเราด้วยนะมาขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงให้แฟนรายการของเราได้ฟังกันแบบใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะเพลงนี้คำสัญญาที่ชานนุมานกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: อีกหนึ่งผลงานเพลงจากน้องแอมชนิชาค่ะคำสัญญาที่ชานนุมานค่ะ

0: ขอบคุณรางวัลน้ำใจจากพี่น้องแฟน
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า

0: บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: แผ่นดินไหวในใจอ้ายนะฮะต้าต่อจวอเนี่ยโหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานนะคะจำได้ว่าช่วงหนึ่งเหมือนฟังทุกวันเลยอ่ะนะคิดถึงเหมือนกันนะเพลงนี้นะคะพี่เมย์จากนครพนมนะคะฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้เพลงเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมเนาะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าว่ากันต
1: ่อเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะฝากงานเพลงของพี่หลงลงลายเข้ามากับรอยจูบบนฝ่าเท้าเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากฟังงานเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยแล้วก็ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวรับสายอีก1สายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่02 248 1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะตอนนี้23:03ค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วตอนเห็นชื่อเนี่ยก็รู้สึกเกรงๆนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่อนุทิน
5: ครับผมสวัสดีครับ
4: ตอนแรกเห็นชื่อพี่อนุทินหนูกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ยเป็นแฟนคลับหนูเลยนะเนี่ย
5: เหรอ อ๋อไม่อยากจะคิดว่าผมเป็นนายก
4: แต่ชื่อเล่นไม่ได้ชื่อหนูใช่ไหมคะ
5: อ
4: ๋
5: อไม่ใช่ครับใช่ครับ
4: เดี๋ยวนะ
5: พี่อนุทิน
4: จากเชียงรายอู้เหนือได้กว่านี้
5: ไม่การลูกตาล
4: นอกจากเจียงไฮ้เลยวันนี้เจียงไฮ้ฝนตกอ่ะเจ้าฝนตก
5: หนูขอถามก่อนหนูเป็นคนเมืองน่านแหละ
4: บ่อเจียงใหม่
5: อ่ะผมเจียงไฮ้นะครับเน
4: า
5: ะ
4: เจ้ายินดีจะนักเจ้าวันนี้เจียงไฮ้ฝนตก
5: อุ้ยหลอไปหลอบอดเนี่ยมันเหมือนแห้งแรงที่พระบุตรลูก
4: มาไปเลยต้องปุ้นหมอมีเลยก็เจ้า
5: ฝนมันมามันโอ้โหแทบจะบ่ไม้จ้ะเน
4: า
5: ะ
4: ตั้งเพจนักขนาดเลยตั้งกรุงเทพนี่นักเลย
5: เอาใส่น้ำพุน้ำพุขวางตั้งเพจของกา
4: อยู่เกิดเจียงใหม่เป็นคนเจียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่เจียงใหม่จ้าอยู่อสมทนี่อยู่กรุงเทพเนอะ
5: ครับ
4: จ้าก็เลยบอกว่าตั้งเพจเนี่ยฝนตกอีกจ้าเฮาบ่เคยเดินเนอะเฮาบ่เคยอู้กันเตื้อเลยแม่นก่อยังไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเลยใช่ไหมคะ
5: บักเคยก็เสียครับหลังคุยครั้งแรกแต่กูเสียเคยคุยกับคุณตรงกับคุณอันยังกับผีไล
4: ท์อ๋อตอน
5: อย่างเวลาคุณป๊อปอย่างสมัยนั้นนะ
4: ถ้าเป็นเดี๋ยวเนอพี่ด้งกับพี่ศรีวิไลตีห้ากะ
5: ครับครับตีห้าแต่ก่อนคุณป๊อปเลยนะคุณป๊อปเสียชีวิตไปแล้วเนอะ
4: เจ้าแม่ล่ะ
5: เก๋พระก้ามาค
4: ุ
5: ณชุบแจ้งสมัยก่อนนะผมฟังมาตั้งแต่47มาแล้ว
4: โอ้เมินขนาดเจ้าปีนี้ครบรอบเศร้าสองปีแล้วเนอะ
5: ผมครับผม
4: เศร้าสองปีแล้ว
5: คุณนี่คุณอันยังก็นี่แน่ที่ประจันรายการบัดเจ้าแน่แน่อันยังก็มีนี้แน่แน่ครับคุณ
4: กัมพูราชนี
5: คำพูดแล้วคันนี้เป็นนักพระเจ้าสมัยก่อนนะ
4: เจ้า
5: สมัยนั้นผมอยู่นครนายกเนาะ
4: อ๋อเจ้าวันนี้ไปเดนี่อยู่เจียงไฮ้แล้วเน
5: า
4: ะ
5: ครับมาอยู่บ้านครับท่านลูกสาร
4: เจ้าย
5: ัดอันหัวใจเพรียกหาจิมเนอร
4: ์ได้เลย
5: เ
4: ด
5: ี๋ยวจัดมาสารคามจะงอบงอม
4: อย่าอ่าน
5: เออผมสาคอนพุ่นแน่
4: อันแล้ว
5: อันแล้ว
4: แฟนหรอคะแฟนหรอคะแฟนหรอ
5: แฟนครับ
4: อันแล้วโอเคเจ้าได้เลยได้จัดฮือเนาะแล้วผมว่าปนฟังอยู่ก่อตังสมุทรสาคร
5: แต่กี้ทุกคุยกันว่าจะฟังอยู
4: ่โอเคเจ้าได้เลยอ่ะ
5: ก็ลูกจ๋ามากๆเลยลุงเล่
4: เจ้าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพูดตามเลยนะนะคะโอเคขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: ที่จะคาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยราฮะถ้าใครไม่ลองก็ไม่รู
4: ้
5: ถ้าใครลองแล้วจะรู้ว่าอร่อยจริง
4: ๆอันแถมหมอ
5: แถมเนื้อ
4: อเคเจ้าวันนี้ขอบคุณจังมากเลยเน
5: า
4: ะอ่ะเนา
5: ะสวัสดีลูกเนาะ
4: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้นอนได้อู้กับเมืองมันก็แล้วแหละจะอีน่ะเชียงรายกับเชียงใหม่เนี่ยจริงๆจริงๆแล้วสังเกตสำเนียงถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจะมีความแบบแตกต่างกันนิดๆทำให้รู้เลยว่านี่เชียงใหม่อันนี้เชียงรายนะเจ้าอ้าวพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันแบบเพลินๆเลยนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่02 248 1366จัดให้เลยในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะเป็นเพลงแบบฟังสบายสบายเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังใหม่ด้วยนะคะมาดูกันหน่อยเนาะว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรอเดอร์คนดีนะคะงานจากพี่ไผ่พงศธรนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่อานนท์น้องบัวลำพูนะคะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นใครหนอหนอใครคะไม้พิรมพรจากพี่ติ๋มชลบุรีนะจ๊ะนี่แหละนะคะแล้วก็เบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีใหม่นี่วัยรุ่นนะชวนอภิชาตินะคะจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่นี่แหละนะคะแฟนประจำแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะหัวใจเพรียกหาก็จักรพันธ์นะคะจากพี่อนุทินเชียงรายรายรายขอบคุณจนักเจ้านะคะขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่ฝากเพลงเข้ามานะคะยังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจนะจ๊ะสวัสดีพี่เอกรินนะคะพี่สุรีด้วยคุณแม่ทันพิชาบอกว่าวันนี้เนี่ยอย่าลืมไหว้พระจันทร์กันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นฤกษ์ดีพระจันทร์ซ้อนพระจันทร์นะจันทร์ซ้อนจันทร์นะคะนานๆถึงจะมีทีนึงใช่ไหมคะนะหลายๆคนก็มีแบบไปไหว้ขอพรนะคะสายมูอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้เกิดความโชคดีนะคะนับแต่นี้ตลอดไปทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกท่านนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีพี่ลาวันนะคะพี่ณัฐพลบอกจุ๊กกรูสวัสดีครับเนี่ยทักทายเข้ามานะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์ด้วยนะคะมาตอนดึกๆนะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ไพโรจน์นะคะน้องหนูดีบอกยัมมี่อะไรอ่ะหิวอะไรหรือเปล่าเนี่ยดึกๆแล้วเด็กๆชอบชวนกินนะฮะเดี๋ยวจะหิวไปฟังเพลงดีกว่าคุณป้าจำปีจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามากับน้ำตาสาววารินจัดให้เลยนะคะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อในค่ะช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงของพี่โกนิพนธ์แนวมูฟังกับเพลงคนึงนิดนะคะจากสังกัดแทนเซียมมิวสิกค่ะคำร้องโดยหวาย Never Die แล้วก็พี่โกนิพนธ์เนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในการแต่งคำร้องด้วยนะคะส่วนทำนองก็พี่หวาย Never Die ค่ะเรียบเรียงโดยกรพัฒน์นะคะคีฮันและ PART เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันเลยนะคนึงนิดโกนิพนธ์กับจอคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: จากจอคิวฮิตนะคะมากันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะในช่วงนี้มีเข้ามาใหม่ด้วยนะคะหลายเพลงเลยนะคะจัดให้เลยกับอย่าใจกระจอกนะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาปุ๊บอยู่ในฮิตที่14นะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่หนูเล็กกากานะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะของพ่อใหญ่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9นะคะเอาละ2เพลงนี้กับเพลง

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
2: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: โอ้โหเพลงนี้เพราะมากเลยต้องขอบคุณนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชมากๆเลยที่แนะนำเพลงนี้เข้ามานะพระเอกชายเลนะคะพี่เอกนะเอกชัยศรีวิชัยนะสารรูปเลยฮะสารภาพเลยเ พิ่งเคยฟังครั้งแรกเลยนะคะตั้งใจเตรียมมาให้เลยเมื่อกี้แบบโอ้ยเพราะมากเลยอ่ะเนาะเป็นภาษาตายนะน้องลูกโหนดนี่ชอบมากจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังค่ะจริงๆวันนี้น่าจะติดค้างกันหลายเพลงจริงๆเพราะว่าสายหลังไมค์เนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เกือบ30นะคะเกือบ30เลยจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนดีเจนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายให้กำลังใจดีเจตลอดชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันกับเพลงนี้ดีกว่าเพื่อนเพลงหวานจ้า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะพี่วอนจากเมืองกาญจน์นะคะได้นำงานเพลงของอัศนีวสันต์มากับเธอปั่นใจอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เนาะเวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: ได้ครับเดี๋ยวก็ได้ฟาวไปครับปากีต้าขึ้นมาสูงมากครับทางด้านทาเกโรโตมิยาสุครับ
12: บอยาวมาขึ้นขวาของทางบราซิลที่ระยานแล้วครับระยานโยกโยกย้อนมาแล้วไหลมาได้ไหมบอดานิโลโดนดักนี่บอของญี่ปุ่นบ้างโดนแย่งคืนโอกาสระยานแล้วไปติดบอลซะก่อนครับทางบุโนกิมาไลส์ว่าอีกแค่เตะมุม
11: เป็นลูกเตะมุมนะครับบราซิลเตะมุมครั้งแรกของเกมด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้เปิดเกมบุกนี่น่ากลัวครับครั้งแรกที่เข้ามาถึงหน้าบ้านของญี่ปุ่นนะครับ
12: เป็นบรูโน่กิมาไลส์จะเป็นคนเปิดลูกเตะมุมครับของบราซิลแต่มุมด้านขวาของบราซิลนะครับครับดูว่าให้สัญญาณแล้วเลือกเสาแรกโดนดักไว้ได้แต่แค่ดักทิ้งยังสวนไม่ได้ครับญี่ปุ่นบอลทุ่มของบราซิลก็เป็นงานที่อันเช่ต้องการสร้างชื่อแล้วครับ
11: ใน
12: ครูทีมชาติเนี่ยบราซิลครองบอลแล้วครับที่มาคินยอสโดนบีบเร็วตรงนี้หลุดออกข้างเห็นญี่ปุ่นทุ่มนากามูระทุ่มมาตั้งข้างหลังที่อิโตะฮิโรกิอิโตะนะครับวางยาวมักย้อยดังลงพื้นได้บอลยาวสองลูกนี้ชิงครับญี่ปุ่นชิงได้ชิงได้ของทางไม่ได้สุดท้ายไม่ผ่านมักย้อย
11: ยังอยู่ในเหลี่ยมที่ดีกว่านะครับมักย้อยครับเข้าไปขวางเข้าไปบังครับลูกนี้ก็เป็นลูกเตะจากประตูนะครับนี่ครับไม่มีทางถึงบอลนะครับมักย้อยขวางได้ดีก็ถือว่าเป็นกุนซือที่พยายามจะสร้างวาสาให้ได้ครับฮาชิเมะโทมิ
12: บอยามาของบราซิลถูกยิงสุดดักก็ได้ครับตัว2เก็บได้เติมมาทางขวาของทางกิมาไลเอามาที่คุณย่าครับโดนดึงสินไม่ว่าอะไร
11: แม่เกรงตัวจะเอาฟาวนะครับทางคุณย่าครับบราซิลก็ขึ้นมาเพรสสูงเหมือนกันครับเข้ามาในแดนของญี่ปุ่นเหมือนกัน
12: ทูยาสุวางยาครับบอลของญี่ปุ่นข้างหน้าพักห่างตัวเสร็จคาสิมิโร่ตัวสองเป็นบราซิลได้แล้วครับมาคิยอสเอามาตั้งที่กาเบรียลบอลซ้ายไปกาต้าเล็งมาที่วินิซิอุสยาวไปหน่อยซูกิตัวเรียกมาชกแล้วครับตัวออกมาได้ดีครับซูกิเนี
11: ่ยตัดสินใจดีนะครับใช้มือแขนยาวๆครับชกไว้ก่อนเลยก็จังหวะนี้ก็เกือบเข้าทางพิชิตเหมือนกันครับออกมาช้านี่อันตราย
12: บราซิลเดินหน้าต่อมาคินยอส เล่นฝั่งคาเซมิโร่ที่กาเบรียลขึ้นทางซ้ายแล้วครับบราซิลคาเซมิโร่ถึงปาเกต้าหลายต่อทางซ้ายดักลาสซานโตสตรงนี้ทำลั่นนะครับปาเกต้าบอลทุ่งของญี่ปุ่น
4: ช่วงนี้ก็มีเริ่มมีข้อความมาครับเขาบอกว่าดีใจได้ฟังพี่หันภาควิทยุนะครับฝันเป็นจริงแล้วครับ
12: ขอบคุณครับผมก็ฝันไม่จริงเหมือนกันเคยเป็นผู้ฟังอย่างเดียวไม่เคยเป็นผู้อยู่ในวิทยุเลยครับบอลของญี่ปุ่นแล้วครับที่เฮียวเกกอิโตะใช้บอลยาวดูต้นเกมญี่ปุ่นจะใช้วางบอลยาวแนวลึกมาก่อนนะครับบราซิลขึ้นเกมที่กาเบรียลมากันเยสครับปาเกต้ามีวิซิอุสมาประคองใกล้ๆจะโดนบางทางคาเซมิโร่มาคินยอสดูทางขวาไม่มีช่องไปซ้ายที่กาเบรียลครับกาเบรียลดูเลือกบอลข้างในก่อนยังเร่งไม่ได้ดานิโลถึงลายานนะครับจังหวะนี้บอลชิงของลายานให้กับทางบุโนกิมาไลส์เปิดก็โดนดักออกมาได้บอลแถว2ดักได้ใหม่เก็บได้ที่กาเบรียลบราซิลเติมใหม่ครับปาเกต้าวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ชิงกันใหม่วินิซิอุสโดนสกัดโดยทางซานโนแล้วครับฟรีคิกของบราซิล
4: ยืนติดตัวท่านวิชุดเหมือนกันนะครับซานโนเผลอไม่ได้นะครับจังหวะชิงเหลี่ยมกันเนี่ยใครพลาดมีโอกาสโดนแล้วครับ
12: ลูกฟรีคิกทางซ้ายของบราซิลนะครับ
4: เขาบอกว่ามิยาบิลงสนามหรือเปล่าครับเกมขอบคุณครับสำหรับข้อความนะครับทักทายมาเรามาเรื่อยๆนะครับจะได้เขินน้อยลงหน่อยครับห่างเขินจอวิทยุมานาน
12: บอกโยซูกิลุดมือทุกคนยังโชคดีที่ตกมาใส่ตัวละคว้าได้ครับคุงซูกิโอ้โห
4: น่าจะเสียวที่สุดก็นี่แหละครับไซออนซูซูกินะครับของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหรับหลุดมือนะครับแล้วจังหวะ2นี่ก็ยังไวพอครับจะคว้าไว้ได
12: ้ญี่ปุ่นขึ้นเกมบ้างบอสตั้งจากหน้าบ้านแล้วครับทางขวาทูยาสุไหลมาตรงนี้ทางขวาอิโตะขึ้นไม่ได
4: ้เนี่ยครับเนย์มาร์ครับก็ยังรอโอกาสอยู่ข้างสนามสุดร่างกายไม่เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับสำหรับเนย์มาร์ขออ้อ
12: บอลทุ่มเหรอครับ
4: โอเคโอเคเอาให้ดูตรงนี้ใช่ไหมโอเค
12: บอลสั้นๆซาโนเล่นกับทุมิยาสุใช้บอลยาวเป่าอยู่ที่อุเอดาแล้วครับยังไม่แม่นบอลทุ่มของบราซิลดักลาสซานโตส
4: วันนี้ก็บอกว่าพี่หังจะพลาดก็ได้นะแต่ขอปั่นโค้งๆอย่างน้อยสัก5รอบ
12: ให้นักเตะยิงด้วยครับดานิโลยังขึ้นเกมเร็วไม่ได้ก็ไปขึ้นทางซ้ายที่กาเบรียลกาเบรียลย้อนขึ้นมาที่มาคินยอสมีตัวขยับนะแต่ยังเร่งให้เร็วไม่ได้ก็เซมิโร่แล้วก็กาเบรียลแล้วครับมีกิมาไลส์ลงมาประคองอีกคนหนึ่งก็โดนตามติดนะครับโดยทางกามาดะบอขวาเอาถึงลายานเข้าในมาที่กิมาไลส์ทางขวามี2บอลขวาของทางดานิโลเข้าในมากิมาไลส์มาคินยอสวนใหม่ครับไอ้ซ้ายที่กาเบรียลสั้นๆกับวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ครับ เป็นฝ่ายครองบอล

0: ที่จะหาช่องเข้าไปเจาะของทางบราซิลนะครับญี่ปุ่นก็แพ็คกันแน่นลายานลายานยกเข้าในยกแล้วข้ามข้ามไปซ้ายสุดตัวนี้แม่นบอลจังหวะ2เป็นของบราซิลอยู่ที่กาเบรียลคาสิมิโร่ไอ้ที่ดักลาสซานโตสพักได้ยังไปเร็วไม่ได้แล้วครับ
1: ญี่ปุ่นก็รับต่ำนะครับขยับโซนตามตลอดครับบราซิลขึ้นมานี้ผมก็ลงไปต่ำมากพื้นที่ในการเล่นถือว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับบราซิล
0: ทางขวาก็ยังตันอยู่ยังไม่สุดทางแล้วครับ
1: ก็นี่ครับพยายามเคาะไปเรื่อยครับบราซิล
0: ทะลุช่องบ้างอ่ะไลโลโชว์มาทันตวัดตวัดแรงไปทางเสาสองให้กับปาเกต้าโดนดักไว้ได้แล้วต้องมีลักษณ์ต้นให้มาที่กิมมาไลก็โอ้โหไปโดนกันเองครับยังได้อยู่แล้วสองกาเบรียลกาเบรียลแล้วกิมมาไลไปที่ซานโตสย้อนมากาเบรียลบราซิลพอจะลงมือทำเร็วนี่ก็เห็นว่าไปติดบล็อกกันเองมาคินยอสชิปมาให้กับวินิซิอุสโดนดักได้แล้วซูซูกิขวาทันครับโอ้โห
1: ก็ยังต้องคอยเป็นกองหลังคนตัวสุดท้ายตลอดครับสำหรับซูซูกินะครับพยายามหาทางที่จะเจาะช่องของญี่ปุ่นให้ได้นะครับ
0: ญี่ปุ่นขึ้นเกมบอกของทานิกุชิครับไปขึ้นที่โทมิยาสึดันกลางขึ้นเกมบ้างครับของกลางญี่ปุ่นซาโนะมาซ้ายอิโตะที่คามาดะล่ะครับนากาบุระเคาะขึ้นมาเป็นช่วงเวลาของญี่ปุ่นคลองบอลบ้างนะครับฮิโรกิอิโตะเล่นสั้นบอที่ซานโนะล่ะครับ
1: ก็เป็นญี่ปุ่นที่พยายามที่จะสร้างเกมบุกมาบ้างครับทางบ้านเขาบอกว่าพี่เจ๋งครับอยากให้จองคิวนะห่างไว้นะชิงด้วยครับ
0: บอข้ามฝากมาทางซ้ายนากามุระเอาลงพื้นได้แล้วปั่นทางเสาสองโดนดักได้ซะก่อนครับบูแถวสองแถวสองเป็นปาเกต้าเก็บได้โดนกับโดอานนะครับแล้วดักลาสานโตสานยาวมาติดทานิคุชิบอตรงนี้วิซิวส์ปั๊มได้ฟาวผู้ตัดสินมองว่าจังหวะปั๊มมันตรงนี้ของทางซาโนะนี่ไปวางใส่วิซิวส์ครับ
1: ต้องเรียกมาคุยกันหน่อยครับว่าซาโนะกับวิซิวส์อีกแล้วนะครับวันนี้จังหวะเปิดเข้ามานี่โอ้โหเหยียบเข้าไปข้อเท้าวิซิวส์เต็มๆเหมือนกันครับเป็นไงพี่จังหวะนี้ โอ้โหเข้าตาครับ
0: ยังดีที่โดนหลังเท้าถ้าสูงกว่านี้มีโอกาสเสียหายได้ของทางญี่ปุ่นนะครับซาโนะเนี่ยเข้าช้ากว่าวิซิอุสครับ
1: ยังไงก็ต้องระวังเรื่องของใบเหลืองเหมือนกันครับเพราะว่าได้เร็วนี่อาจจะเล่นลำบากครับครับทางด้านซาโนะได้จริงด้วยผมคิดว่าได้ใบเหลืองได้จริงครับซาโนะเอานะครับเล่นลำบากหน่อยตอนนี
0: ้บอกของบราซิลดานิโลยอนที่มาคินยอสใหม่ครับไปขึ้นซ้ายกาเบรียลมีคาซิมิโร่ครับที่คอยประคองแดนกลางกาเบรียลช่องนี้ปาเกต้าเบิ้ลใหม่กับคาซิมิโร่ดานิโลแปะคืนแล้ววางไปหาวินิซิอุสมันย้อนหลังครับดีบอลของญี่ปุ่นบ้างจะไปโดยโดอานแล้วครับยังเร็วไม่ได้ทุกยาสุย้อนคืนที่ซูซูกิฮานิกุชิน
1: ี่ครับก็ยังบุกไม่ขึ้นเหมือนกันครับทางญี่ปุ่นเจอบราซิลในเปิดเกมกดดันตลอดนะครับต้องเปลี่ยนเล่นบอลยาบ้างละ
0: บอลยาหน้าพักของ บอลบราซิลแล้วครับทีนี้จะดูว่าจะสวนเพื่อนยังไม่เข้าลายคาสิมิโร่เลยให้จังหวะแรกไม่ได้มาทะลุช่องตรงนี้ของทางกิมมาไลส์โอ้ตนปัดไม่ได้ครับ
1: ยิงลูกนี้ใส่ว่าซูซูกิครับเซฟได้ปลายมือพอดีครับจังหวะยิงของมารุสคุณย่าครับ
0: เป็นคุณย่าครับ
1: นี่ครับปลายเท้าเหมือนกันครับ
0: ตัวเล็กสั้นมาปาเกต้าลาประตูนี้ได้ปั่นเท้าสองอิมมาไลส์ครับที่ปั่นมาแต่ก็ยังไม่ได้ยังศูนย์ศูนย์อยู
1: ่กับใกล้เคียงเข้าไปเรื่อยๆครับสำหรับบราซิลนะครับโอ้โหดูจังหวะนี้ปั่นบอลหลุดเสาสองออกไปครับ นี่จังหวะของคุณย่าจังหวะแรกนะครับมันเหมือนจะล้มไปแล้วครับบอลมันโดนปลายเท้าอ่ะน่าซอนซูกิปัดไว้ได้นิดเดียว
0: บ่อของญี่ปุ่นบ้างโอ้สายอิโตะหาครับแม่นเออจังหวะตรงนี้ของทางยุนยะอิโตะโดนดักได้ฟาวโอ้โหเหลืองเลยครับของทางคาเซมิโร่ที่เกือบจะถึงกรอบเขตโทษแล้วครับ
1: เอาครับเอาเหลืองไปบ้างครับบราซิลครับคาเซมิโร่จังหวะไปเสียบจากด้านหลังนะครับก็เป็นฟรีคิกระยะที่อันตรายครับของญี่ปุ่นครับมีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกันดูครับจังหวะที่หลุยเข้ามาครับของทางด้านอิโตะนะครับครับต้องกำแพงดีๆครับอาริซอนวันนี้ดูพี่จะเดบิวต์ได้ดีนะพี่นะเพราะว่ามีแฟนๆของ99นะครับหลายๆคนก็ดีใจครับที่พี่หังมาวันนี้นะครับ
0: ขอบคุณครับผมก็ดีใจครับที่ได้มา มาดูจังหวะลุ้นเอาประตูขึ้นนำของทางญี่ปุ่นลูกฟรีคิกที่ยิงโดยตรงได้แล้วครับตัวจะใช้ลูกสูตรหรือว่าจะใช้ความสามารถในการยิงนะครับมีฮิโรกิอิโตะคนหนึ่งละรวมทั้งกามาดะโดอาน
1: ครับมาดูว่าจะเป็นใครนะครับมียืนอยู่ที่บอล 2-3 คนเลย
0: ดูสั่งเพื่อนนะครับ ไม่ได้สั่งทางบราซิลครับ สั่งกำแพงของฝั่งญี่ปุ่นนี
1: ่มีกำแพงในกำแพงอีกนะครับ ญ
0: ี่
1: ป
0: ุ
1: ่นยืนแทรกไว้3คน
0: เป็นทางกามาดะครับไปฉลับซะก่อนโอ้โห
1: ก็เป็นเตะมุมของญี่ปุ่นบ้างครับขึ้นมาก็เอาเรื่องเอาราวเหมือนกันครับญี่ปุ่นครับดาชิคามาดะครับยิงลูกนี้บนอัศจรรย์เนี่ยก็มีอานาครับโรนัลโดมีโรเบโต้คาร์ลอสครับมาตามมาเชียร์บราซิลเลยครับ
0: ประธานฟีฟ่าด้วย
1: ใช่ครับ
0: มาชมเกมนี้ยุนยะอิโตะครับจะเปิดลูกเตะมุมหลุนของทางญี่ปุ่นบ้างแต่บุญทางซ้ายนะครับอิโตะเลือกเข้ามาเสาแรกโดนดักมาบอลจังหวะสองเคลียร์ทิ้งไม่ได้ของทางปาเกต้าแต่โดนดักญี่ปุ่นมาใหม่ครับยุนยาอิโตะมีนากามูระทำทางแต่ไม่แรงไปครับว่า
1: ให้ยาวเกินไปครับไม่ทันนะครับนากามูระครับแต่ก็เริ่มมาเหมือนกันครับเกมรุกของญี่ปุ่นในช่วงนาที2นาทีนี้นะครับ
0: พอจากหน้าบ้านของบราซิลแล้วครับอลิซอนมาคินยอสญี่ปุ่นบีบสูงเปิดยาวโขกได้ของทางลายานแต่ไม่มีใครครับเป็นบอลของญี่ปุ่นแล้วที่ทานิคุชิสั้นๆบอลขึ้นทางขวาแล้วครับของทุกยอสุซาโนซาโนหลายต่อทางขวาดูอันครับดูจังหวะตรงนี้ไม่ด่าก็ติดบล็อกของกาเบียลบอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ก็ยังติดกาเบียลนะครับจังหวะที่เปิดเข้ามาครับของญี่ปุ่น
0: ดูอันจะทุ่มเลือกมาที่อุเอดะมีเสียงนกหวีดว่าแฮนด์บอลครับ
1: ครับเป็นจังหวะของบราซิลครับจะเปิดเกมขึ้นมาก็เริ่มที่จะสร้างเกมลุกกดดันบราซิลได้ปะปลายแล้วครับสำหรับญี่ปุ่น
0: บราซิลขึ้นเกมแล้วครับที่กาเบรียลขึ้นซ้ายดาร์ลาซานโตสขึ้นมาเข้ามาในบ้างครับว่าถึงในโล่ย้อนคืนมาคินยอสกาเบรียลค่อยๆกินได้ขึ้นมาทศไปเร็วยังไม่ได้ล่ะครับโหตรงนี้มาเดอุสคุณย่ามาตั้งที่มาคินยอสใหม่คาเซมิโลย้อนขึ้นกาเบรียลแล้วครับปาเกต้าบ้าง ลงมาช่วยกันเชื่อมแต่ว่า

0: มันผ่านแนวรับแรกของญี่ปุ่นได้นะครับตรงไหลย้อนหลังตรงนี้กิมาไลซ์ไอ้ซาครับปาเกต้าปาเกต้ารอซานโตสไม่ได้เปรียบแล้วครับนายวินซิอุสวินซิอุสก็เจอคุ้มติดโดยโดอานแล้ว บอทุ่มของบราซิล
1: ครับก็ยังสร้างปัญหาให้กับแนวรับญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องครับวินซิอุสจูเนียร
0: ์บอกมาถึงขวาแล้วครับคนดังบราซิลแล้วก็อยู่กลางสนามจะเข้าแดนของญี่ปุ่นยังยากเลยครับมาตรงนี้โดนบล็อกแล้วทงว่าญี่ปุ่นได้ทุ่มครับตัวที่คุณย่ามาบล็อกกับทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยฮิโรกิอิโตะจะทุ่มทุกหน้ามาคุเอดะพาเข้ามาในจังหวะสองเขาเก็บได้ตัวว่าซิวชิงต่อกันย้อนมาติดทางทันนิคุชิเป็นบอลของญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะฮิโรกิอิโตะเปลี่ยนแกนไอ้แกนไปขวาโดนดักได้ครับดูว่าจังหวะจะสวนเร็วของซาโตสให้วินิซิอุสวินิซิอุสเจอกับทุยาสุแล้วเปิดประตูดักเก็บได้ไหมซาโตสให้ปาเกต้าก็โดนดักได้แล้วมาติดทุยาสุอีกแล้วครับเคลียร์มาได้ขึ้นมาจ่อๆแต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ใช่ผ่านยากมากครับในแดนในเขตโทษญี่ปุ่นนะมีอย่างต่ำ6คนเลยครับอยู่ในกรอบเขตโทษนะ
0: บอของบราซิลมาใหม่บอขวาในโลปล่อยลงมาตั้งที่เบอร์คินยอสนะครับกาเบรียลในนี่แน่นมากเลยครับคาซิมิโร่เล่นกับเบอร์คินยอสดานิโลลายยางแปะคืนเข้าพื้นที่สุดท้ายของญี่ปุ่นยากเลยนะครับถึงตรงนี้นี่20นาทีนี่กาเบรียลปิซิอุสแปะไปที่ปาเกต้าล่ะครับย้อนขึ้นมาปิซิอุสเล่นสั้นๆปาเกต้าบังคินยอร์ดมาขวาใหม่คาซิมิโร่ไปซ้ายกาเบรียลริมเส้นก็โดนคุมเชิงไม่กล้าไหลบอลแล้วครับมุมนี้จังหวะของทางบราซิลจะไปไม่ได้ได้ไหมปาเกต้าเห็นตัวนอกอย่างดานิโลมันล้นครับบอลทุ่งของญี่ปุ่น
1: เปิดลูกนี้แรงเกินไปครับลูกสปาเกต้านะครับก็ยังรอประตูแรกกันอยู่นะครับในเกมนี้ครับก็ดูบราซิลชุดนี้เล่นครับดูเป็นระบบแต่เหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นระบบยุโรปนะพี่ผมว่าได้ว่าแต่ว่าด้วยได้ในระบบยุโรปแต่ว่าด้วยทักษะของนักเตะบราซิลนะครับโอ้โหมีนังออสการ์ครับโรนัลโญ่ตำนานบราซิลครับมาเต็มสนามครับวันนี
0: ้บราซิลเดินหน้าต่อครับดานิโลคืนปาเกต้าได้ครองบอลง่ายๆที่แถวกลางสนามนะครับพอเข้าบนที่สุดท้ายทางญี่ปุ่นก็เข้ามาเพรสเร็วทันทุกนี้ก็ได้แค่ทุ่มเป็นดานิโลพักขึ้นมานะครับทุ่มย้อนมาที่ปาเกต้ากาเบรียลริมเส้นดักลาสซานโตสไหลมาติอุสมาติอุสคุณย่ากระชากครับกระชากถึงหลังเปิดมาดูว่าบุษินชี้ว่าเป็นบอลเปิดจากประตูของญี่ปุ่นด้วยโอ้โหไม่ได้ฟาวด้วย
1: แหมหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเป็นการสกัดก่อนที่จะเข้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหซาโนอีกแล้วครับโอ้โหแล้วสำคัญใบเหลืองไปแล้วดีที่ไม่โดนเลยครับในเก็บขาทันครับโอ้โหซาโนอ่ะเวลาดื่มน้ำแล้วครับก็เป็นCooling break หรือ hydration break ครับในฟุตบอลโลกครับก็พอถึงครึ่งทางครับของครึ่งเวลานี้ก็ทันทีครับในข้อความนี้ก็ดีใจส่วนใหญ่จะดีใจครับที่พี่หางมานะพี่ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจนะครับเขาบอกเทคนิคในการเปลี่ยนปลาคือการแต่ตัว
0: คือ
1: ไม่ใช่หรอกจริงๆนะสมัยที่ภาคบอลใหม่ๆพี่หางก็สอนผมแบบนี้แหละไปที่แต่ตัวแต่ว่าพอภาคกันบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องกันนะ
0: ตอนนั้น
1: แต่เราไม่ได้เจอกันนาน
0: ใช่ๆก็ต้องส่งสัญญาณกันใหม่เพื่อให้จังหวะลงตัวแล้วครับ อุณหภูมิที่สนามก่อนเกมจะเริ่ม22องศาเซลเซียสนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่บ้านเขาดูว่าร้อนแล้ว
1: ปีนี้ร้อนนะพี่ร
0: ้
1: อนลบได้ทั่วโลกเลยนะคร
0: ับ
1: เนย์มาร์ครับก็คงรอช่วงท้ายนะครับร่างกายเขาไม่น่าจะได้ลงยาวๆได
0: ้ว่ามากระชับแท็กติกแล้วครับทางอัลเชโรตติมาดูลูกทีมยังติดขัดโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายครับที่จะพาเข้าพื้นที่อันตรายของทางญี่ปุ่นเนี่ยมีไม่มากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยกว่าในการคลองบอลเยอะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คลองบอลยาวอยู่แต่ว่าเขามาจบไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร
1: ่มันก็เป็นเกมที่ทั้งสองทีมไม่ได้เน้นอุดนะครับพี่แต่ว่าก็ตามพยายามสร้างเกมรุกด้วยกันแหละแต่ว่าก็ยอมรับว่าทั้งสองทีมก็ค่อนข้างจะเน้นรัดกุมนะครับเกมรับแบนรอบแพ้ล่วงทันทีนะครับ ก็มีใครอยากโดนก่อนอยู่แล้ว
0: เป็นช่วงที่ว่าพอได้คุณลิเบกนี่ก็เป็นปรับเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสองทีมนี
1: ้บางคนก็บอกเป็นฟุตบอล4ควอเตอร์ครับไปบอลโลกครั้งนี้ก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับที่สหรัฐอเมริกา
0: ดูว่าใครจะเป็นทีมที่2ตามแคนาดาเข้าไปนะครับ
1: เมื่อวานพี่หังดูป่ะพี่แคนาดากับแอฟริกาใต้ไฮไลท์อ่ะดูไหม
0: ดูไฮไลท
1: ์ผมก็ดูไฮไลท์
0: ช่วงท้ายเกม
1: แต่ว่าทั้งเกมแต่ว่าบอกว่าแคนาดาก็นะมีผีจับยัดนะช
0: ่
1: วงท้ายเกม
0: เจ้าบ้านก็มีบางทีบางอย่างที่เพราะว่าแฟนแรงใจมันยังมีอยู
1: ่วันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับของรอบ32ทีมนะครับก็มีด้วยกัน3คู่นะครับ
0: ดูว่าพอพักดื่มน้ำกันแล้วแล้วก็ปรับแผนกระชับแท็กติกแล้วเกมจะยกระดับขึ้นมาแค่ไหนครับญี่ปุ่นทำได้ดีขึ้นนิดๆแล้วนะครับ ในช่วงของการทำเกมตรงนี้นี่บอจากหน้าปากประตูญี่ปุ่นแล้วครับซูซูกิมองไกลก็ใช้บอลยาวแล้วครับเลือกทางขวาโดนดักไปได้โดยกาเบียจังหวะ2เติมใหม่ของทางนากามูระอ่ะครับตรงนี้อิโตะไหลมาโดนดักทิ้งได้เป็นเตะมุมของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: นะครับช่องว่างหลังแบ็ค2ฝั่งนะครับของบราซิลเนี่ยเป็นจุดที่ญี่ปุ่นพยายามจะเจาะนะครับว่าต้องยอมรับบราซิลแบ็คของทีมชุดนี้ไม่ค่อยเท่ทุกคนก่อน
0: ไม่
1: แบ็คขวาแบ็คซ้าย
0: ไม่พวกบิ๊กเนม
1: ใช่ครับ
0: ลูกเตะมุมของญี่ปุ่นทีนี้ทางขวานะครับเลือกมากลางได้ขึ้นด้วยแต่ว่ากดไม่ลงครับว่าดูเหมือนอุเอดะนะครับ
1: โอ้โหมีโอกาสนะครับแต่ว่าบอลมันโดนไม่ดีครับโด่งข้ามคานไปจังหวะเทคตัวด้วยมีเข้ามาช่วยกันบังด้วยนะครับสำหรับบราซิลดานิโลครับมาขวางไว้ก่อน
0: บอลจัดบ้างของบราซิลกาเบรียลญี่ปุ่นไล่ติดแล้วครับอิโตะอลิสันตัวกาเบรียลเพื่อนหนีหมดแล้วครับมาคินจอต้องให้อลิสันเปิดยาวบอลยาวดูบ้างข้างหน้าบาเกต้าแต่ก็เก็บไม่ได้เป็นบอลของญี่ปุ่นยิงตัวสาดยาวแล้วครับเพื่อนอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าเล่นไม่ได้เป็นบอลของบราซิลกาเบรียลต่างทีมาคินยอสนะครับค่อยๆขึ้นเกมมาตรงนี้โดนบีบแล้วดานิโลไหลย้อนไปที่อลิสันก็หัวเล่นด้วยความอดทนและความระมัดระวังของทั้งคู่นะครับอย่างที่คุณนิสสอนเรียนว่าไม่อยากจะโดนก่อน ถ้าบูมบามหลวมมันโดนดักบอลได้กลางทางแล้วโดนสวนมาเสียท่าเนี่ยเสียหายเลยนะครับ
1: ครับ
0: มาคินยอสมุมนี้มาเข้าทางของทานิกุชิอาก็ที่ญี่ปุ่นมาบราซิลช่วยแย่งได้ บอลขวาเดนิโลเติมหาเดนิโลดูจะทำหรือโดนดักกลางทางอย่างนี้ครับที่ญี่ปุ่นรออยู่มาของทางซาโนะซาโนะสัตว์ลูกนี้ 1-0 ที่ญี่ปุ่นขึ้นนำเนี่ยครับมาแล้วโอ้โห
1: มาจากกลางสนามเลยครับญี่ปุ่นค่อยๆมาเรื่อยๆครับบาเซียเวงก็ถอยนะครับเปิดพื้นที่กับซาโนะครับได้สับไกลจากนอกกรอบครับเป็นประตูขึ้นนำของญี่ปุ่นก็เอาแล้วไงครับญี่ปุ่นนำไปแล้วบุกน้อยกว่านะครับโอกาสน้อยกว่าแต่ก็ทำได้ก่อนครับญี่ปุ่น
0: โอ้พูดไม่ขาดคำนะครับ
1: ใ
0: ช่บอลกลางทางเสียบอลโดนส่วนมานี่โดนจริงๆครับทางบราซิล
1: ยิงดีครับยิงเข้ามุมมาซอนพยายามจะพุ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงจริงครับโอ้โหไคชูซาโนะครับก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่ญี่ปุ่นรอนะครับเสียบอลกลางทางดูจังหวะอีกครั้งว่าภาพช้าเนี่ยครับจ่ายพลาดเองนะครับโอ้แล้วมาเรื่อยๆมาคนเดียวไปคนเดียวซัดลูกนี้โอ้โหอาริซอนโดนบังด้วยแล้วบอลเนี่ยน้ำหนักดีทิศทางเยี่ยมครับเสียบมุมเข้าไปไม่ครับโอ้พุ่งช้าเลยครับครับมีสกอร์ครับ 1-0 แล้วจะดูว่ามาบราซิลอยู่ไม่ได้นะครับแบบนี
0: ้แฟนๆได้สะใจแล้วครับเคนต่อบอลบราซิลกลองบอลจะเข้าพื้นที่สุดท้ายยากมาตรงนี้ลายานย้อนใหม่คุณย่าตัวบนต่างทีเดนิโลล่ะครับมาคินยอสไปซ้ายดาร์ลาซานโตสย้อนมากาเบรียลมันจะกล้าเร่งสปีดให้เร็วกว่าเดิมแค่ไหนครับมาคินยอสถึงลายานเดนิโลเนี่ยครับได้ครองบอลก็จริงแต่ว่าหาจังหวะที่จะเจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายเพื่อจะจบเนี่ยหาไม่ได้เลยบราซิลดาร์ลาซานโตสยกเข้าในติดบล็อกครับลูกนี้เอาวินซิอุสครับที่ล่างมันโดนบล็อกไม่ได้เนี่ยบอลทุ่งของบราซิล
1: และประตูเมื่อสักครู่เป็นประตูแรกให้กับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับของทางด้านคายชูซาโนะนะครับตั้งแต่จากไมล์นะครับเล่นในเบรซิก้า
0: ลายานพลิกไม่ได้ย้อนคืนดานิโลมาคินยอสซันกาเบรียลดูว่าติมเส้นก็ไม่ออกครับย้อนเข้าในมาเหมือนที่มาคินยอส
1: แหมตอนนี้ก็นิดนึงครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงอ่ะถึงตรงนี้พี่หัง
0: ครับ
1: พี่หังมองว่าถึงตรงนี้นาทีนี้เป็นไงบ้างครับอ้าวมีเจ็บพอดีคุยได้เลยตอนนี้
0: หรือว่าคือญี่ปุ่นมาได้ตามแผนนะเล่นเล่นด้วยความอดทนแล้วเล่นแบบเล่นแบบประมาณตนเอง
1: ครับ
0: รู้ว่าบราซิลเองเป็นฝ่ายที่ต้องแบกความกดดันมากกว่าแน่
1: ๆครับ
0: แล้วเขาทำได้ก็รอจังหวะที่เราเรียกว่าจังหวะที่ดักได้แล้วสวนเนี่ยครับแล้วพอทำได้ปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นผลเลยตรงนี้ต้องชมญี่ปุ่นที่ใช้โอกาสทองนาทีทองที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้เป็นผลได้ตัวถือว่าต้องชมทางฝั่งญี่ปุ่นครับ
1: ครับจังหวะนี้บราซิลได้ฟรีคิกนะครับดากาซันโตลุกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นฟรีคิกครับมีปาเกต้าครับอยู่ที่บอลด้วย
0: ลุ้นเอาประตูตีเสมอของบราซิลจากลูกฟรีคิกทางด้านซ้ายนะครับเป็นปาเกต้าเปิดมาเสาแรกได้เปลี่ยนทางมีบางเกินไปกับลูกนี้มิเชลนูบีด้วย
1: มากินยอสครับที่ได้โมงนะครับแต่มิเชลนูบีมาก่อนแล้วครับนี่ครับลูกยิงของซาโนะอีกทีครับพอดีครับก็เป็นมุมเดียวที่จะมีโอกาสเป็นประตูแต่ว่าก็เอาจนได้ครับมาตรงนั้นพอดี
0: ตัดมาบราซิลได้ทุ่มครับเดนิโลจะทุ่มเร็วทุ่มย้อนหลังมามาคินยอสขวางที่กาเบรียลแล้วครับโหบอลซ้ายวิซิอุสไหลมาบอลถึงกิมไลท์โดนดักได้ไหมกิมไลท์วันนี้ซีอูสได้ปั่นบ้างครับตรงตัวของซูซูกิแล้วครับโอ้โห
1: นี่ครับบอลยังไม่โค้งพอครับเลยยังไม่มีโค้งนะครับยิงตรงกรอบตรงตัวพอดีครับวิชิอุสก็ดูจะเป็นความหวังนะครับของการทำเกมลุกเลยครับของบราซิลนะครับวิชิอุสจูเนีย
0: บอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับ ตัวจะเปิดยาวของทางฮิโรกิอิโตะเดี๋ยวโดนบล็อกโดยลายาน
1: ถามว่าอันนี้แพ้ตกรอบเลยไหมครับพี่ใช่ครับแพ้ตกรอบเลยนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วตั้งแต่วันนี
0: ้ในสนามบอลของบราซิลโดยกาเบรียลวาง

0: โดนไม่บวกกันข้ามฟากมามาหาดานิโลแมนนะครับเอาลงพื้นได้เจอไม่ดะมากดดันมาใหม่บอลถึงดานิโลเปิดมาตรงนี้ก็ช็อกแถว2ไหลมาเข้าเหลี่ยมของทางวินิซิอุสแทงมาให้กับทางมาเกต้าติดบล็อกแล้วญี่ปุ่นกระชอกที่1ดาราซานโตสวินิซิอุสแล้วก็ไปโทษคลองวอหลอกล่ออยู่แล้วไหลให้ดาราซานโตสติดบล็อกครับมาบล็อกได้ของดูอานแล้วไม่ออกด้วยอาจจะสวนของทางญี่ปุ่นบ้างยังสวนไม่ได้อิโตะเตะบอลขึ้นมาตรงนี้มาเกต้าไหลให้วินิซิอุสแรงเกินไปครับ
1: ให้บอลนำไปครับวินิซิอุสไม่พร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วครับบอลมาจากด้านหลังนะครับลูกค้าปาเกต้านี่ดูกล้องจากผู้สินนะครับโอ้โหวิ่งตามมาคนเดียวครับตัดบอลในกลางสนามเนี่ยลุยแหลกครับโซโล่เดี่ยวยิงประตูขึ้นนำไปก่อนครับทางด้านไคชูซโนะ
0: บอของญี่ปุ่นทานิคุชิแหละครับโดนดักโดยวิซิอุสาบราซิลเดียวกับทองปาเกต้าอะเกมาไลซ์ไหลให้กับมาติอุสคุณย่าไม่มีมุมย้อนมาวิซิอุสเป็นซ้ายให้มาจังหวะของทางกิมาไลส์ก็กระชอกคุณย่าเก็บได้ครับคุณย่ามาที่ซิมิโลคือญี่ปุ่นพอเสียบอลตื่นตัวกันทำให้จังหวะของบราซิลเนี่ยหายไปเร็วตรงนี้ก็โดนดักได้โดยทุยาสุแล้วจังหวะสองจากสวนหนาไม้อีกแล้วดูว่าทางขวาของทางอิโตะยูนยาอิโตะเจอมาเกต้าเกี่ยวทิ้งได้บอลทุ่งของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: นี่ครับเผลอๆโดนสวนขึ้นมาถึงหน้าประตูนะครับทางด้านบราซิลนะครับญี่ปุ่นพร้อมสวนตลอดครับเกมนี้เหมือนจะเตรียมมาอย่างดีครับ
0: เครียดทั้งฝั่งของทางบราซิลหมดแล้วครับตอนนี้เดินหน้ากันใหม่ดูจะทำได้เร็วแค่ไหนครับบราซิลบอลขึ้นขวาที่ดานิโลยังเร่งไม่ได้คาซิมิโร่คืนดานิโลครับไปซ้ายกาเบรียลปาเกต้าแต่พอเสียบอลญี่ปุ่นก็มายืนกันตามแบบวินัยเป๊ะเลยนะครับพื้นที่ของตัวเองเนี่ยทางช่องบราซิลเนี่ยก็โดนปิดทันทีปาเกต้าดูว่าปาเกต้าเลือกคาซิมิโร่บอถึงจังหวะนี้ของทางมาติอุสเล่นกับวินิซิอุสวินิซิอุสย้อนมากาเบรียลขวางมาที่กิมาไลส์ยังไม่ได้ช่องคืนกาเบรียลใหม่ซ้ายดาราซานโตสวินิซิอุสไปแล้วครับให้ไม่ได้ย้อนขึ้นมาที่กาเบรียลสั้นๆคาซิมิโร่ริมเส้นจะวางไม่ได้เลยครับปาเกต้าไอ้ซ้ายวินิซิอุสมาที่กาเบรียลขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่ว่าจะเจาะจากพื้นที่ตรงนี้ได้หรือไม่ครับบราซิลปาเกต้านี่ครับได้บอลพร้อมที่จะจ่ายแต่ไม่มีใครตัดช่องให้ครับมีบอลกันเองด้วยแล้วตรงนี้คาเซมิโร่เนี่ยปาเกต้ากับคุณย่านะครับที่ดูชิมายชิมือกันช่องนี้ปาเกต้าให้คุณย่าได้ซัดแล้วครับก็เข้าซองของซูซูกิ
1: บางทีก็ต้องพึ่งจังหวะแบบนี้ของมาทุสคุณย่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเจาะเข้าไปยิงจ่อมันยากมากครับและโอกาสที่จะง้างไกลเนี่ยเวลาน้อยมากจับบอลปุ๊บถึงปั๊บครับเล่นญี่ปุ่น
0: ทานิโกชิปยาวมาบอกของญี่ปุ่นแล้วครับไม่มีใครบราซิลแต่ขึ้นเกมที่มาคินยอสคาเซมิโร่ดาราซานโตสมันมีตัวฉีกให้แล้วครับต้องย้อนขึ้นมาคุณย่าคุณย่าออกมาลายานผายกเข้าในแล้วมาไปถึงกาเบรียลเลยครับกาเบรียลข้างใน เนี่ยครับว่าพอโดนเข้าคู่แล้วกลายเป็นว่าตายหมดครับไม่มีจังหวะที่ให้บอลกันได้ดานิโลไอจิกาเบรียลได้ครองบอลก็จริงแต่จะขยับไปจากตรงนี้ได้อย่างไรบ้างวิซิอุสแทงมาจังหวะของคาซิมิโร่เนี่ยครับเสียบอลจะโดนสวน เออดู

0: ไมดะโดนแย่งคืนโดยปาเกต้าแล้วพอทุ่มของญี่ปุ่น
1: เนี่ยครับไปส่งบอลประมาทนะครับคาเซมิโร่ไปแตะจะคืนหลังให้เพื่อนเล่นครับได้เซนไมดะรออยู่แล้วนะครับต้องลดความผิดพลาดเรื่องพวกนี้กับบราซิล
0: ธรรมดาบอกญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะคืนตัวนายไม่ได้ย้อนมาที่อิโตะโลกิอิโตะลงที่ซูซูกิแล้วครับโดนบีบขึ้นขวาทุยยาสุทุยยาสุเข้าในมาเข้าในมาไม่มีใครบอกของบราซิลญี่ปุ่นพลาดบ้างดานิโลตัดบอลได้แฟนคือไม่ถูกใจแฟนเลยครับเพราะว่าไม่เร่งที่จะไปเร็วคาซิมิโร่คุณย่าเอาไปที่ปาเกต้าแล้วครับดักลาสทันโตสวินิซิอุสวินิซิอุสเปิดติดบล็อกของทางยุนยาอิโตะได้ไหมวินิซิอุสหลายคนในมาที่มาคินยอสมีช่องแต่ไม่งานครับออกมาด้านข้างที่ดานิโลตั้งใหม่ตรงนี้คิมาไลส์ต้องจ่ายย้อนปาเกต้าซานโตสเล่นกับคุณย่าแล้วครับคุณย่าคืนปาเกต้าขอหาช่องลบปัดลึกก็เสร็จซูซูกิ
1: เนี่ยครับไม่มีโอกาสเลยครับที่จะเจาะเข้าไปใกล้ๆได้เลยนะครับโดนบีบให้เล่นยาวสุดท้ายเรียบร้อยครับ
0: บอของญี่ปุ่นที่อิโตะสั้นๆตรงนี้นากามุระให้กามาดะถ่ายหนีกันกดดันของบราซิลได้ไม่ยากแล้วครับโทมิยาสุโดนบีบขวางข้างในมาที่ทานิกุชิช่องนี้ไมดะเลื้อยขวามี2เอาบอลถึงอิโตะแล้วดวนอิโตะยุนยาอิโตะนะครับทางญี่ปุ่นเป็นฝ่ายครองบอลบ้างคามาดะบอลขวาทุยาสุมีตัวขยับข้างในมีตัวขยับนะไม่เสียงให้ครับเอาด้านข้างไปที่ดวนตั้งกันใหม่เที่ยวนี้ตัวดวนเล่นกับอิโตะ1 2สั้นๆแล้วดวนลุยหาจังหวะที่จะไหลย้อนเจอบีบ2ตรงนี้ฉลับไม่ออกครับบอจังหวะ2มาสิงบวกกันเองอีกแล้วโอ้โหไปชมกันไปชนไงหลังตึงครับโอ้โห
1: แล้วเสียทุ่มให้ญี่ปุ่นด้วยครับไปชนกันเองเนี่ยโอ้โห
0: คาเซมิโร่กับคุณย่าครับ
1: ครับแล้วทีมด้วยกันเที่ยวกันซะด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้ว2นักเตะจากแมนยูเต็ดแต่ตอนนี้คาเซมิโร่ไปแล้วครับ
0: บอกของญี่ปุ่นที่กามาดะสั้นๆครับซาโนะบอกขวาดวนสั้นๆกับอิโตะยุนยาอิโตะเปิดมาทางเสาสองโดนดักไม่ได้โดยมาคินยอสแถวสองเติมใหม่ครับไม่ได้ได้อิโตะฮิโรกิอิโตะง้างลึกไปทางเสาสองโดนดักมา บอทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับเป็นดาราซานโตสที่โขกตรงนี้ก็ฉิวเฉียดเลยนะครับ
1: พอญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยบราซิลกลายเป็นแนวรับนี่ปวดเหมือนกันนะคร
0: ับ ดวนจะทุ่มสั้นๆเล่นกับซาโนะแล้วครับดูอันเจอไล่โดยซานโตสย้อนมาทุยสุพลิกได้โอ้ล็อกแล้วไหลมาซาโนะเหลือยต่อตรงนี้บุษินปล่อยต่อได้เปรียบธรรมดามาที่ฮิโรกิอิโตะซ้ายนากามุระได้ครับมากามุระได้อยู่บนข้างในใหม่ธรรมดาญี่ปุ่นเป็นฝ่ายครองบอลขึงบ้างอีกนาทีครึ่งก่อนจะทดเวลาทริโกชิทูมิโยสุดูอันลูกนี้ยังได้ดูอันได้อยู่หาครับดูอันเล็งแล้วไหลมาก ินไหลมาดักได้ซะก่อนเข้าในใหม่ที่เสียบอลไม่ได้ญี่ปุ่นมาใหม่กามาดะมาขึ้นที่ฮิโรกิอิโตะแล้วครับอิโตะย้อน กลายเป็นว่าพอญี่ปุ่นได้บอลแล้วขึงนี่บราซิลผวาเลยนะครับจังหวะการขยับเนี่ยมาใหม่กามาดะตอนนี้เป็น ญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายขึงแล้วบอเอาด้านข้างถึงยุนยะอิโตะโยกข้างในโยกได้แล้วได้ซ้ายได้ซ้ายติดบล็อกกระชอกแถว2แถว2เจ้าสวงกิ้มมาลายก็โดนตัดไว้โดยกามาดะล่ะครับเหลืองกามาดะ
1: แม่แจกตัวนี้นกหวีดหวานครับแจกเหลืองอีกแล้วได้จริงกามาดะครับโดนไปเหลืองไปครับโอ้เป็นมิดฟิลด์คู่กลางของญี่ปุ่นนะครับโดนใบเหลืองไปทั้ง2คนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเหลืองที่3ของเกมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บกี่นาทีนะครับ
0: บราซิลลูกฟรีคิกเล่นสั้นแล้วครับบอลที่กาเบรียล
1: มี4นาทีครับในครึ่งแรก
0: ซานโตสขึ้นมาไปที่กาเบรียลมาคินยอสมองหาตัวข้างในวางมาให้กับปาเกต้าโดนช้อนใต้บอลไปหน่อยครับไม่ได้อะไรเป็นบอลเปิดจับตัวของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: งงเลยครับไม่ได้เตะมุมเอาเป็นลูกเตะจากประตูครับครับดูภาพชายครั้งหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างแย่งมุมนะครับเราสุดท้ายนี่ดูไปก็มินน่าจะได้เป็นเตะมุม
0: เหมือนจะฉลับศีรษะฝั่งญี่ปุ่นเลยโด่งขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: พอยามาโหนตรงนี้ของอาเซมิโลเห็นว่าไดโลเลยต้องเจอกันไหมได้ได้ครับดูว่าจังหวะของทางนากามุระมาที่กามาดะมาเอดะเลยกับข้างขวาขยับทางขวาไม่ขยับไม่อยู่เปิดครับทางกามาดะสั้นๆอิโรเกโตะหลายต่อมาดูมุมนี้ของทางนากามุระพอโดนบางเนี่ยไม่เสี่ยงครับญี่ปุ่นเน้นครองบอลซาโนะไปขวาทุยสุหลายต่อมันย้อนหลังเกินไปครับว่าการจะให้ดวลเ
1: ป็นพลาดบ้างครับญี่ปุ่นครับก็คิดหนักแล้วครับชนติครับพักครึ่งเนี่ยแก้เกมกันยาวๆครับ
0: บอลทุ่มซานโตสให้กับปาเกต้าสาดโด่งขึ้นมาบอลโด่งมาลงพื้นกามาดะไปที่ทุมยาสุมาติดปาเกต้าแล้วสุดท้ายลงพื้นเป็นดวานได้ครับงัดโด่งตรงนี้ไม่เข้าใจทางยุนยาอิโตะบอลทุ่มของบราซิลนะครับ
1: ครับแฟนกองเชียร์ญี่ปุ่นก็ตอนนี้ได้เฮครับร้องเพลงกัน
0: คนมันน้อยกว่าแต่เสียงดังกว่าแล้วครับกิมาไลซ์ไปขึ้นที่กาเบรียลซานโตสนักล่าซานโตสยังเชื่อมกับวินซี่ฮุสไม่ได้นะครับไม่เหมือนที่เลวเบรียที่ทางซ้ายเนี่ยตัวแบ็กซ้ายจะเชื่อมกับวินซี่ฮุสได้เร็ววันนี้กาเบรียลสันตันดูคาเซมิโลมาที่มาคินยอสนะครับมาคินยอสเดกาเบรียลปาเกต้าขอแล้วครับดูว่าช่องจะเลือกช่องปาเกต้าเนี่ยครับรับไม่หลายมัดโดนดักทิ้งได้โดยทานิกุชิว่ายังไม่ได้จบก็ได้แค่ทุ่มเดินหน้าต่อ
1: ตอนนี้ดักซ้ายเลยครับบราซิลขึ้นทางซ้ายตลอดครับ
0: ซานโตสย้อนมากิมาไลส์วางข้ามมาหาดานิโลตรงนี้แม่นในโลย้อนมาที่มาคินยอสเปิดย้อนหลังครับตัวโค้งมาแล้วบอลเคลียร์ได้ของทางยุนยาอิโตะผลอันตรายแล้วครับบราซิลมาใหม่กาเบรียลทะยานมาหาดานิโลใหม่เที่ยวหนีโคกตั้งได้ตามข้างในนิคุชิดักมาแม่นกันก็ไม่ได้แล้วครับแล้วให้เอียกิอิโตะมาที่นากามุระข้ามฟากโอ้แม่นกันจังหวะเดียวกันทั้งดวอานนะได้สวนด้วยดูว่าจังหวะนี้อุเอดะคนเดียวยังสวนไม่ได้ครับ
1: มีผู้เล่นครับเพิ่งลุกขึ้นมาครับปาเกต้าไปนอนเจ็บในเขตโทษของญี่ปุ่นอยู่พักหนึ่งครับลุกขึ้นมาแล้ว
0: ไม่ทันแล้วครับครึ่งแรก
1: ครับพักกันดีกว่าครับบราซิลบอกไม่ไหวแล้วครับชนติเดี๋ยวไปแก้เกมครับในช่วงพักครึ่งกันนะครับครึ่งแรกครับก็เป็นทางด้านญี่ปุ่นครับนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครับประตูจากคาชูซาโนะนะครับ ก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นครับในครึ่งแรกครับครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะครับในช่วงพักครึ่งครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับในครึ่งหลังนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
1: FM99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: เอาครับกลับมากับในไลฟ์บอลโลกกันนะครับคู่ของทางด้านบราซิลครับที่ตามหลังญี่ปุ่นอยู่0-1ครับก็จบไปครับในครึ่งแรกครับก็เป็นไงพี่ครึ่งแรกสรุปยังไงดี
6: คือบราซิลมาแบบเหมือนอยากจะบุกแต่ก็ดูเกรง
5: ๆครับ
6: กลายเป็นว่าเล่นเข้าทางของญี่ปุ่นที่เข้ามาแบบเนี้ยแล้วรอที่เล่นอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าบราซิลไปพลาดท่าให้ก็โดนสวนตูมเดียวเพราะชมญี่ปุ่นที่พอได้ในทีทองแล้วสามารถเก็บเป็นประตูได
5: ้ครับ
6: นะครับ
5: ก็ผมก็มองว่าญี่ปุ่นเองก็อย่างที่พี่บอกแหละผมว่าเขาฉวยโอกาสตอนนี้เขาได้คือเขาไม่ทำให้เสียไปง่ายๆนะโอกาสที่สวนกลับมาและลากไปยิงเนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับอ่ะถ้าพี่เป็นอัญชลติพี่จะบอกนักเตะไง
6: เคลื่อนที่ให้เยอะกว่านี้หน่อยแล้วคงน่าจะเปลี่ยนหลายคนอยู่ดูหลายคนดูต่ำกว่ามาตรฐานเยอะคือไม่มีบอลที่เป็นบอลคิลเลอร์พาสเลย
5: ครับ
6: ตัวที่เป็นตัวข้างหน้าที่โดนเข้าคู่ก็ไม่ขยับให้ตัวโดนเข้าคู่นี้จากพื้นที่ตัวที่สองไม่มีเข้ามาสอดตัวนั้นทำให้คนมีบอลจ่ายไม่ได้นะครับ
5: ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับต้องอย่าลืมนะครับแพ้ตกรอบทันทีนะครับไม่งั้นครึ่งหลังเนี่ยถ้าบราซิลไม่มีสกอร์เนี่ยก็เหนื่อยครับแน่นอนช่วงนี้ที่ทีวีนี่ก็เป็นพวกไฮไลท์อยู่นะครับหน้าจอก็เป็นฟุตบอลที่เล่นกันในครึ่งแรกกับจังหวะต่างๆเห็นว่าบราซิลมีโอกาสเยอะกว่านะครับแต่ว่าโอกาสจบแบบเหน่งๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายากมาก
6: คือการเคลื่อนที่ของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นเป็นองคาพยพมากกว่า
5: ครับ
6: ขึ้นลงด้วยกันเป็นทั้งระบบเลยไม่มีใครค้างเติงแต่ของบราซิลยังมีบรรยากาศที่ตัวให้ตัวมันอยู่ในการเคลื่อนที
5: ่ครับ
6: ขึ้นเกมพยายามจะขึ้นไปละแต่พอขึ้นไม่ได้ปุ๊บพอเสียบอลปุ๊บเนี่ยขยับลงมาไม่เหมือนละญี่ปุ่นนี่ขึ้นเขาญี่ปุ่นครองบอลเนี่ยจะไม่เสียบอลให้กับบราซิลเลยถึงเขาจะครองบอลเน
5: า
6: ะแต่ก็ไม่เสียบอลให้กับทางบราซิลมาทำอะไรได้แต่บราซิลขึ้นบอลมาขึ้นมาเรามาจบไม่ได้ต้องเซตกันในแถวหลังที่ไม่พื้นอันตรายของทางญี่ปุ่นทำให้พอจะทำเร็วเนี่ยตรงเนี้ยโดนดักที่เสียประตูจะทำเร็วปุ๊บจะเร่งจังหวะกลายว่าตัวเองหลวมไปเอง
5: นะครับนะครับแล้วก็ยิงสวยซะด้วยครับคาชูซาโนะนะครับ
6: คือดักได้สวยนะแต่ว่ายิงไม่ใช่ง่ายๆเลย
5: ใช่ใช่
6: ซาโนะลูกนี้ลากขึ้นมายิงเนี่ย
5: มาคนเดียวเลยครับแล้วก็เป็นความผิดพลาดของบราซิลเองด้วย
6: เนี่ยครับตรงเนี้ยที่อ่านแล้วย้อน
5: ก็เดี๋ยวต้องดูครับครึ่งหลังเนี่ยบราซิลจะแก้เกมยังไงกันบ้างนะครับในช่วงนี้นะให้พี่หางคุยกับแฟนๆเก่าๆแล้วกันนี่เขาส่งมาหาพี่เยอะเลยเนี่ย
6: ครับสวัสดีครับ
5: ครับผมว่าอาศัยพื้นเพเคยเป็นดีเจบ้างแม่10 กว่าปีแล้วพี่ก็ อ่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับนะหางพี่ท็อปเป็นบุญมากครับได้ฟังเสียงนะหางคลาสสิกสุดๆไปเลยครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณมาก
6: คร
5: ับเนี่ยเขาปั่นโค้งๆเนี่ยเขาบอกเนี่ย
6: ในสนามเขาไม่ปั่นให้อันนี้เราต้องรอให้ในสนามเขาปั่นนะครับ
5: คือมันต้องปั่นให้ได้ฟิลลิ่งอ่ะเดี๋ยวพี่หางเขาออกมาเองครับปั่นโค้งๆเนี่ยนะครับคุณยุ้ยคองโกนะครับแล้วก็บอกว่านะครับมีเรื่องจะฟ้องคุณเจ๋งชอบเรียนนะนะครับเจ๋งเนี่ยไม่ไหว
6: คุณเจ๋งน่ารักน่ารักครับ
5: ก
6: ็คือผมรู้จักเขาแล้วว่าผมไม่รู้จักเขานะ
5: เขาบอกว่าทั้งสองท่านชอบกองเชียร์ทีมไหนที่สุดครับพี่ชอบกองเชียร์ทีมไหนอ่ะ
6: คือผมทุกทีมนะที่มาเชียร์ชาติตัวเองแล้วทุกคนก็พยายามเอาเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาเผยแผ่ให้กับทั่วโลกได้เห็นคือขอให้ได้ไปแล้วว่าทุกชาติก็จะนำมาความเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาทุกชาติเลยนะสไตล์ของแต่ละประเทศเนี่ยแล้วแต่ใครชอบแบบไหนผมเชื่อว่าทุกชาติที่มาเชียร์เป็นอะไรที่มันมีสีสันกว่าสโมสรนะ
5: ครับ
6: นะครับ
5: ผมว่าพวกเกย์พอถึงกีฬาใหญ่ๆนะฟุตบอลโลกโอลิมปิกเนี่ยมันก็เหมือนกับนำแต่ละประเทศมันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคร
6: ับ
5: ก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนหลายอย่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับครึ่งหลังเนี่ยก็ตรงนี้แฟนๆบราซิลรู้สึกเป็นห่วงกันเหลือเกินนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับ
6: อุรุกวัยไปแล้วนะครับแต่โซนมาเรามาแค่2คือญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
5: ใช่ครับ
6: อันนี้ก็มาดูว่าญี่ปุ่นในครึ่งแรก15นาทีได้ตามเป้าแล้ว
5: อันนี้ที่อยู่ที่ครึ่งหลังนะครับว่าบราซิลจะมายังไงแล้วญี่ปุ่นจะรักษาสกอร์ไว้ได้หรือเปล่าก็เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปครับผู้ชนะนะครับของคู่บราซิลกับญี่ปุ่นนะครับก็จะเจอผู้ชนะของระหว่างคู่ของอาริโคสกับนอร์เวย
6: ์
5: โหดนะนี่ยังไม่พอนะถ้าชนะไปนี้นะก็ยังมีโอกาสเจออังกฤษนะผ่านอังกฤษไปเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเจอสเปนเจออะไรสายนี้แบบโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยครับรูทนี้เหนื่อยมากนะครับแต่ก็ถ้าไปสายล่างของอาร์เจนตินาเนี่ยค่อนข้างจะสบายนะมองจากรอบ32ทีมสุดท้ายครับที่มีการประกบคู่มาแล้วนะครับเขาบอกว่าบอลไม่มีอะไรด่าวาวดีกว่าครับว้าวน้องมันน่ารักแหมนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้กันเพิ่งไปไหนที3ครึ่งนะครับเดี๋ยวมีน้องอู๋กับน้องเอกมาเนี่ย2คนนี้ก็น้องอู๋นี่เมื่อก่อน
6: คู่
5: ในรายการผมนะเดี๋ยวเมื่อกี้เจอกันดีใจที3ครึ่งนะครับเดี๋ยวมากับเอกด้วยเอกก็ตั้งเปิดเพลงให้อยู่ในช่วงนั้นนะครับวันนี้เหมือนกับมาเยือนถิ่นเก่าจริงผมเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะกลับมาแล้วครับฟุตบอลโลกในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นนะพี่ถ้าพินเพลินโมริยาสุพี่จะบอกนักเตะไง
6: คำเดิมเลยคือวางแผนแบบนี้ความล้นลนอยู่ที่บราซิลเองบราซิลเองจะหาทางที่ยกระดับเกมขึ้นมาถ้าพวกเขายกไม่ได้แล้วร้อนรนมากกว่าเดิมเนี่ยอาจจะโดนเพิ่มได
5: ้
6: เพราะนั้นญี่ปุ่นทำเหมือนเดิ
5: ม
6: นะครับเล่นตามดูว่านักเตะของบราซิลขึ้นที่อย่างไรก็ตามประกบให้หมดเหมือนที่ครึ่งแรกนี่แหละไม่เปิดพื้นที่ให้เลยผมว่าแค่นี้ไม่ต้องแก้อะไรมากของญี่ปุ่นงานอยู่ที่ฝั่งบราซิลมากกว่านะครับบราซิลเองดูว่าอันเช่จะขยับตัวสำรองอย่างไรและจะเล่นเพราะเนี่ยเห็นนักเตะในครึ่งแรกชนกันอย่างน้อย3ครั้งนะครับไปขวางทางแสดงว่าการเคลื่อนที่ต่างๆไม่เข้าใจกันเลยล่ะนะครับ
5: ไม่โฟลว์เท่าที่ควรเนย์มาร์ลงเลยไหมครึ่งหลัง
6: ถ้าความฟิตเขาได้ก็น่าจะสร้างความวันไหวให้ทางเกมของญี่ปุ่นได้บ้างนะในความรู้สึกแต่ในสนามได้แค่ไหนอีกเรื่องนึงแต่ว่าลุกลงเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยถ้าเขาฟิตไม่พออาจจะเป็นการ
5: เหลือ
6: แค่10คนครึ่งเอง
5: นะครับมากกว่านั้นก็มีหลายคนถามถึงเนย์มาร์พี่ใน SMS ต่างๆเนี่ยอยากให้เนย์มาร์ลงแต่ก็มองคล้ายๆพี่คิดว่าถ้าเนย์มาร์ลงน่าจะช่วงท้ายเกมเลยนะผมว่าถ้าเกิดว่าโอเคสกอร์ยัง 1-0 เนี่ยก็ถ้าลงมาก็อาจจะมีอะไรได้เหมือนกัน
6: คือเอาเนย์มาร์มาผมมองว่าเป็นเรื่องของการกำลังใจห้องแต่งตัวมากกว่า
5: ใช่
6: ก็เรียกเสริมมาเนี่ยเพราะคือในสนามเองไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าจะให้ผลงานเหมือนที่เขาเคยพีคมาก่อนได
5: ้
6: นะครับพอใช้เวลานี้หน่อยในช่วงท้าย15ทีองค์จะได
5: ้
6: นะครับของเนย์มา
5: ร์และที่สำคัญคู่แข่งเป็นญี่ปุ่นด้วยพวกตีติดแข็งไม่ค่อยจะยุบเท่าไหร่นะ
6: คือวินัยการเคลื่อนที่ดีมากของญี่ปุ่น
5: ครับ
6: คือขึ้นลงเนี่ยไม่เปิดช่องให้บราซิลสวนได้เลยนะครับ ทุกคนพอเสียบอลเราสามารถที่จะกลับไปสู่ที่ตั้งตัวเองได้ทำให้ไม่มีจังหวะที่เอียงให้กับบราซิลได้เลย
5: ครับ
6: ครับ
5: ก็โอ้โห งานหนักเลยครับในครึ่งหลังสำหรับนำทีมชาติบราซิลกับคาร์โลอันเชลอตตินะครับจะสร้างชื่อในนามกุนซือทีมชาติได้หรือเปล่า
6: เนี่ยครับเหมือนจะมีมา
5: จากครึ่งหลังนี่ก็ดูเหมือนทางฝั่งบราซิลครับก็มีการโค้ชอัพไปที่นักเตะนะครับดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับในร่าง
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
1: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ได้เลยนะครับทั้ง3คู่เลยครับวันนี้เดี๋ยวจบคู่ของเราก็ต่ออีก2คู่นะครับตอนนี้ที่สนามครับที่ฮุสตันสเตเดียมนะครับลงสนามกันมาแล้วนะครับในครึ่งหลังอีกสักอึดใจเดียวครับก็จะเริ่มกันแล้วนะครับมาติดตามดูว่าญี่ปุ่นจะสร้างเรียกว่าประวัติศาสตร์จะสร้างรอยยิ้มให้กับทั้งญี่ปุ่นและชาวเอเชียต่อไปได้หรือเปล่านะครับส่วนบราซิลเองก็พวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าในช่วงนี้ครับก็เปลี่ยนตัวครับลูคัสปาเกต้านะครับโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็เอาเอ็ดริกลงมาครับน่าสนใจว่าจะขยับผู้เล่นยังไงนี่เพราะเอนริกก็ถือว่าไปกองหน้านะครับ
6: อาจจะดึงเอาคุณย่าลงมา
5: เป็นไปได้ครับ
6: ครับเพราะว่าปากีสถานก็เจ็บก่อนจะจบครึ่งอยู่แล้ว
5: เนมาก็เดินลงมากับเพื่อนๆแหละครับเนี่ยครับขยับน่าจะไม่ไหวจริงๆครับลูคัสปากีสถานนะครับในครึ่งหลังครับอาศัยความสดของเอนริกครับจากลียงนะครับ
6: ก็ถูกแฟนบราซิลเรียกร้องว่าทำไมถึงไม่ได้โอกาสนะครับเอนริก
5: ใช่ครับ
6: เกมนี้โอกาสแล้วครับ
5: แล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อครับอีก45นาทีครับว่าใครจะทำได้นะครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นนำอยู่ 1-0 ครับประตูของไคชูซาโนะนะครับ
6: เป็นฝั่งของญี่ปุ่นบุกจากซ้ายไปขวาฝ่ายเขียนในครึ่งหลังครับดูอีก15นาทีดูว่าเกมจะเข้มข้นแค่ไหนครับบอดันกลางเป็นดาติโรดีดขึ้นมาใหม่ครับตัวดักก็ได้โดยทางทานิกุชิบอจวะ2กามาดะกามาดะเสียบอครับเอ็นริกได้โชว์แล้วครับว่าเอ็ดริกไหลมาสัญญาออกมาที่ลายานซ้ายถึงวินิซิอุสตักลึกไปแล้วครับเข้ามือของซูซูกิแล้วครับ
5: บอลไม่เป็นใจนะครับลึกครับตรงนี้ไปเข้าทางของซูซูกิมากกว่าครับจังหวะเปิดของวิชุสจูเนียร์นะครับ
6: ซูกิกระโดงมาเป่าที่อุยดาแล้วครับอุยดาพักได้เอาหลบก็ได้มีเติมมาแล้วครับทางซ้ายโห บ่อทางซ้ายของทางนากามูระเปิดเอาใหม่ครับนากามูระย้อนมาอิโตะเบิ้ลโค้งมาทางเสา2ดวนดวนได้จังหวะโดนเคลียร์ทิ้งได้ครับว่ามาเป็นยังไม่ออกเติมใหม่ของทุยาสุสุดท้ายญี่ปุ่นเสียทุ่มจังหวะที่ดวนโดนซานโตสจิ้มทิ้งได้ทันนะครับ
5: ครับก็บราซิลมีเวลาอยู่แค่ครึ่งหลังเนี่ยแหละครับดูว่าจะทำได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ยญี่ปุ่นดูครับก็ขึ้นมาเพรสสูงเลยนะครับ
6: คุณย่าเล่นกับดาราซานโตสสาดโด่งเลยครับจุดพลุขึ้นมาติดทานิคุชิวายวสองทุยสุดักได้มาเข้าทางของบราซิลตรงนี้กระชอกไปมามีฟาวแล้วครับเป็นญี่ปุ่นฟาวลูกฟรีคิกของบราซิล
5: อันนี้ก็มาเตือนมานั่งของญี่ปุ่นนะครับดูจะตื่นเต้นอยู่ตอนนี้นะครับเขาถามว่าหน้าหางไปถึงญี่ปุ่นบ้างไหมครับ
6: ยิงมาไล่ครับ
5: ทำลายจังหวะอันนี้ผมทำลายจังหวะพี่ติดเบรก
6: วิซิอุสเจอ2ด่านแล้วครับแหวกไม่ได้เปิดให้บอลเดินทางบจ2แถว2เป็นญี่ปุ่นได้ครับที่ไมดะแหวกมาได
5: ้
6: เอาไม่ดะมาได้ยาวๆสุดท้ายโดนดานิโลมาตัดดานิโลเหลืองเลยครับ
5: เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของการฟาวล์ดื้อครับบอกว่าโดนลากบอลผ่านไปไม่รู้ทำไรผักเลยครับดานิโลโอ้โหดื้อๆเลยครับเรียบร้อยครับใบเหลืองของบราซิลเป็น2เหลืองเท่ากันแล้วครับตอนนี้
6: ลูกฟรีคิกของญี่ปุ่นแล้วครับพอขึ้นขวาที่อิโตะออกข้างในซาโนะยองตังทานิคุชิแล้วครับฮิโรกิอิโตะนากามูระย้อนขึ้นมานี่ครับดูว่าญี่ปุ่นครองบอลบราซิลยังไม่สามารถที่แย่งได้นะครับซูซูกิซาโนะซาโนะยังรอดได้ทุยสุแก้มาหลุดออกข้างแล้วกลายว่าได้ฟาวด้วยครับบราซิลเข้าช้าจังหวะที่บอล50 50นี่เป็นลูกฟรีคิกของญี่ปุ่นแล้วครับ
5: ถึงกับเป่าปากครับทุยสุจังหวะนี้จับบอลยาวไปแล้วนะครับแต่คุณย่าเข้ามาชนด้วยครับโดนกลายเป็นว่าเสียฟาวไป
6: ให้มาวอร์มแล้วครับว่าจะได้โอกาสไหมแล้วได้ตอนไหนด้วยนะครับพอของญี่ปุ่นบอลริมเส้นตรงนี้มาถึงอุยดะอุยดะอาตัวเติมต่อแถว2โดนดักได้แล้วบราซิลเอนดริกไหลมาจะให้กับวิซูก็ลึกอีกแล้วครับยังไม่ได้จบกับบราซิล
5: อย่างน้อยก็มีการผ่านบอลที่มีความหวังบ้างนะครับบราซิลในครึ่งหลังนะครับเอนดริกทะลุช่องมาครับแต่ว่าเป็นชุดไม่ทันนะครับ
6: บอลริมเส้นของทางญี่ปุ่นไม่ดะไม่ดะกระชากด้วยความเร็วกันกับทางมาคินยอก็ตรงนี้อลิสันโดนดักได้ครับโดยกามาดะจิวโนใหม่ดวนมีตัวขยับติดซานโตสเก็บได้ใหม่เป็นบอลญี่ปุ่นอยู่นะครับกามาดะมาขวาทุยสุสันตังกับซาโนะแล้วครับมีอิโตะจุนจายอิโตะแปะคืนบอลงมาต่างถึงทานิคุชิแล้วครับเลือกซ้ายตรงนี้ไมดะยังได้อยู่เล่นกับกามูระย้อนมาฮิโรกิอิโตะถึงอุยดะหลอก แต่มีตัว2ก็มาแย่งได้ครับจังหวะนี้ดูมาเมาทางบราซิลไม่ถึงครับโดนดักได้เก็บได้ใหม่มาใหม่ของซานโตสวินิซิอุสดวานเอาไม่อยู่ได้อยู่ครับทางวินิซิอุสเปิดย้อนหลังมากิมาไลส์สันสันกาเบรียลคืนกิมาไลส์ยกเข้าในทางขวาคิงสันสันกาซิมิโร่มาคินยอสไปถึงดานิโลแล้วครับคาซิมิโร่กาเบรียลพื้นที่มีเวลามีเปิดลึก โดนดาวออกมาบอลแถว2ดานิโลปล่อยเอาทุ่มแล้วครับของบราซิล
5: พี่เขาบอกว่าขออย่างหนึ่งเขาบอกว่าพี่จัดหูฟังในดีได้ไหม
6: เคยตัวนะต้อง
5: ใช่ใช่
6: ข้างด้านหนึ่งเพื่อให้ฟังเสียงข้างนอก
5: ไม่มีอะไรครับแซวเฉยเอาคลายเครียด
6: บอลของทางบราซิลที่วิซิอุสไหลมาวิซิอุสถึงดานิโลครับดานิโลเปิดมาได้เปลี่ยนทางโอ้โหโอ้โหสู้เซฟของทางซูซูกิครับยังตีเสมอไม่ได้บอลยังไม่ตายนะครับจังหวะสวนมาของทางญี่ปุ่นหลุดออกข้างกิมาไลส์ครับโอ้โห
5: โอ้โหจังหวะที่ดีที่สุดเลยครับของบราซิลครับผ่านมา51นาทีครับเกมนี้โอ้จังหวะเปิดของดานิโลครับแล้วก็เป็นบูโน่กิมาไลส์ครับขึ้นมาโขกเต็มๆนะครับแต่ว่าบอลมันกลางประตูครับแล้วซูซูกิก็อยู่ตรงนั้นพอดีปัดทิ้งไม่ได้ครับ
6: บราซิลมาใหม่วิซิอุสไหลมาคาโซปล่อยไปทางขวาดานิโลเปิดอีกทีนึงเที่ยวนี้วินิซิอุสก็โดนดักไม่ได้พอแถว2ยังสวนไม่ได้ครับญี่ปุ่นบราซิลมาใหม่กาเบรียลถึงกิมาไลส์โยกไม่มีช่องเลยครับออกมาซ้ายที่วินิซิอุสวินิซิอุสกระชากดวงกระดวานเปิดเรียดมาตรงนี้โดนขวางแล้วเคลียร์ได้ครับทางญี่ปุ่นพ้นอันตรายแล้วก็ได้แค่เคลียร์ยังสวนไม่ได้บราซิลมาใหม่มาร์กินยอสไปขึ้นขวาแล้วครับดานิโลย่องขึ้นมามาตั้งที่มาร์กินยอสหาครับหลังจากที่กระตุ้นกันในช่วงพักครึ่งแล้วเกมบราซิลจะบีบได้แน่นกว่าเดิมแค่ไหนครับบอลที่ซานโตสเปิดมาก็โดนโขกไม่ได้โดยเทนิกุชิบอลยังไม่ไปไหนไกลมาทางวิซิอุสวนกันใหม่ครับบราซิลมาร์กินยอสไอขวาลายานลายานตักมาหาทางเสาสองจอดโอ้โหโอเคมาแล้วยังไม่ได้ครับโอ้โหญี่ปุ่นยังเหนียวแล้วจะสวนด้วยหากระมัดกระมัดทางซ้ายมีสองเลือกมาขวาเลือกขวามาให้กับยุนยะอิโตะตัวไกลๆขอตัวไกลๆขออยู่บอถึงทางด้านนากาบุระแล้วเปิดมาใหม่โดยเสยทิ้งได้โดยกาเบรียลว่าแค่เตะมุมเข้าญี่ปุ่น
5: โอ้โหจากจะเสียประตูก็บุกมาก็เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ดูจังหวะนี้ครับของญี่ปุ่นครับรอดไปได้ยังไงหม่งเข้ามาโอ้โหแล้วหม่งไม่โดนทางด้านทวีปเสือพอดีครับจังหวะหม่งของทางนักเซมิโลครับโอ้แล้วบอลยังไม่ข้ามเส้นนะครับไม่ครับหม่งมาโดนหน้าพอดีแล้วบอลกระดอนไปกระดอนมายังไม่ข้ามเส้นครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับญี่ปุ่นโอ้โหเอาครับบราซิลมาเรื่อยๆครับจังหวะบราซิล
6: บราซิลเดินหน้าต่อมาร์กินยอสบอลสั้นจากหน้าบ้านของบราซิลแล้วครับกาเบรียลมาขึ้นสายที่ซานโตสซานโตสคืนโอ้กาเบรียลมีตัวขยับแล้วครับเลือกมาที่วิซิอุสคอนสตันคาเซมิโลทางขวาลายานดานิโลทำทางอ้อมหลังแล้วครับลายานไม่ให้ย้อนมาที่กิมาไลซ์ซัดมาเหมือนจะเปิดก็ไม่ใช่จะยิงไม่เชิงดวานเคลียร์มาเคลียร์หลุดออกข้างบอลทุ่งของบราซิลครับเร่งต่อกาเบรียลซานโตสย้อนมากาเบรียลช่องของกิมาไลส์ก็โดนขวางมาคินยอสไปขวาครับไอ้ที่ลายานลายานเปิดมาตรงนี้ก็กระชอกมาเข้าทางวิซิอุสหาบราซิลขึงต่อวิซิอุสจี้ใส่ดวนไหลย้อนมาแถว2มาให้กับกาเบรียลเปิดลึกไปสองได้จ่อแล้วตีเสมอได้ก็ต้องไปล้ำหน้าของทางคาเซมิโลเหรอครับโอ้โห
5: โอ้โหมายืนปักหมุดตรงนั้นนานมากครับคาเซมิโลแล้วก็ไม่ล้ำหน้าด้วยครับโยนแม่นครับแล้วจังหวะนี้โขกเต็มเลยครับเต็มหน้าผากเลยตีเสมอได้ครับบราซิลครับ1ประตูต่อ1ครับคาเซมิโลเดี๋ยวยังไงก็ต้องดูครับแต่ภาพช้ามาอีกทีนึงก่อนเพราะว่ายืนอยู่คนเดียวเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแฟนๆบราซิลนี่ระเบิดอารมณ์นะครับตีเสมอจนได้ครับแต่ครึ่งหลังนะครับเล่นมา10นาทีแล้วบราซิลเกมดีขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวพอเกมลุกด้วยครั้งครับจังหวะนี้
6: โอ้โห
5: แหมมุมนี้ก
6: ็มี
5: ซึ่งเท่าๆเลย
6: ครับ
5: เนี่ยมงเข้าไปครับคือลายที่ยืนอยู่เนี่ยยืนจากดูจากมุมในทีวีมันก็ยังไม่ได้ตรงมากนะครับอะไรพูดยากครับแต่ดูแล้วมีโอกาสครับยิงประตูเหมือนกันครับแหมมีชุดชีวาขึ้นมาทันทีครับบราซิลปุ๋ยยังไม่แพ้ครับอย่าเพิ่งร้องไห้
6: ฟังแฟนญี่ปุ่นผวาบ้าง
5: แหมครับน่าจะยืนยันครับสกอร์ครับ1ต่อ1ครับนาที56ครับประตูของคาซิเมโร่
6: เกมเดินต่อดูว่าบราซิลจะเร่งเหมือนเดิมหรือไม่หมอดานิโลของตั้งขึ้นมาลุดออกข้างเป็นญี่ปุ่นได้ทุ่มแล้วครับธรรมดาคนตั้งที่ทานิกุชินะครับมองหาตัวขยับขวางมาฮิโยสุมองตัวไกลเลือกทิ้งมาตรงนี้ก็โดนดักก็ได้เดกทางคาเซมิโร่ตามเก็บใหม่คาเซมิโร่โดนดักโดยซานโนอาครับจังหวะตรงนี้ไม่ด่าไปไม่ได้ไม่ฟาวด้วยบราซิลจะสวนลายานลายานไดโลเลือกซ้ายครับเลือกมาซ้ายที่สุดผ่านได้ผ่านฮิโยสุอาครับดูว่าลุกแซงของทางบราซิลโดยวินิซิอุสจูเนียหาช่องแล้วลูกนี้จิ้มจ่อแล้วโดนเสาโดนเสาแซงไม่ได้แถว2ซัดก็โด่งเกินไปโอ้โห
5: มีโชคด้วยครับญี่ปุ่นโอ้โหจังหวะหลุดเดียวของพิชูสครับแม่ดีดลูกนี้หนีมือผู้ทำประตูครับแต่บอลมาชนเสาโอ้โหจังหวะนี้ครับหลบทูมิโยสึมากระแตกลอดขาเลยครับแล้วพาบอลจี้เขาใส่ครับล็อกอีกทีหนึ่งดีดด้วยขวาครับโดนไม่โดนมือซูซูกินิดนึงครับนี่ครับ
6: โอ้เซฟ
5: ปัดนิดนึงครับแล้วไปชนเสาอย่างไรถือว่ายังมีโชคอยู่ครับญี่ปุ่นครับยังเสมอกัน1-1ครับแต่ขยับเข้ามาเรื่อยๆครับโอกาสที่ได้ประตูที่2ของบราซิล
6: บอลญี่ปุ่นขึ้นเกมโดนดักได้มังกรทางทูยาสุเป็นญี่ปุ่นที่ครองบอลครับปล่อยเอาทุ่มดูว่าฝั่งของญี่ปุ่นจะเรียกเทมโปกลับมาได้หรือไม่นะครับ
5: ครับ
6: แล้วปล่อยให้บราซิลบุกหนักอยู่ในช่วง10นาทีกว่าๆครึ่งหลังนี่บอลจังหวะ2หาจังหวะบอลข้างในไม่ดับเบิ้ลมาอุยดะอุยดะเจอครับทางมาคินยอสได้ครับอุยดะสั้นๆดวนโยกได้ซ้ายไหลมาลูกนี้ครึ่งของอุยดะแล้วก็ฉอกไปมาเป็นบอลของบราซิลแล้วครับไม่ได้จบ
5: จังหวะจะเทิร์นเล่นสักหน่อยครับทางเวดะนะครับแต่ว่าไม่ผ่านครับดูอีกครั้งครับประตูของบราซิลครับให้ดูจากระบบ VAR นะครับไม่ล้ำหน้าครับเหลือเยอะครับ
6: ริซอนบราซิลหลดบีลกาเบรียลได้ทุ่มแล้วครับบทุ่งของบราซิลซานโตส
5: ครับโรนัลโดก็ยังนั่งสบายๆครับ
6: ชิงครองบอลตรงนี้แฮนด์บอลครับอุยดะแฮนด์บอล
5: น่าจะเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นที่ต้องคิดเรื่องแก้เกมมานะครับถึงตรงนี้ครับแก้เกมมาดีมากครับบราซิลนี่แฮนด์บอลนะครับเวดะ
6: บอของบราซิลที่กิมาไลส์กาเบรียลหาขึ้นมาเองครับตัว มาซาทีวิซิอุสเจอกับดูอานไม่แหวกเข้าในมากิมาไลส์กิมาไลส์ยกมาให้วิซิอุสใช้ความเร็วเต็มแรงไปหน่อยครับลูกนี้
5: เป้าหมายที่วิชุจริงๆครับแต่ว่าจังหวะนี้กระแทกบอลลึกไปครับแรงไปด้วยครับออกหลังไปเลยคนเปิดได้เป็นกาเบรียลมาคันเยสครับปั่นเข้าไปนี่แล้วเป็นทางด้านคาสิมิโร่ครับที่ตีเสมอได้ครับโอ้โหเต็มหน้าผากครับหมดสิทธิ์ครับไซออนซูซูกิประตูที่เสมอของบราซิล
6: ของญี่ปุ่นที่ทวีปเยอสื่อแล้วครับย้อนคืนไปที่ทานิกุชิอิโตะสายนากามุระต้องเน้นคลองบอลแล้วครับเพื่อที่จะดึงจังหวะของบราซิลไว้บ้างซูกิสาดยามาข้างหน้าบอลลงพื้นมาตัว2โชคมาครับไม่ละไม่ดับมันยาวไปหน่อยเลยถึงอลิสันครับโอ้โห
5: แตะใช้ความเร็วครับแต่ว่าอลิสันก็อาจจังหวะดีครับออกมาตะปบได
6: ้บอลของบราซิลมาคินยอสขึ้นที่กาเบรียลแล้วครับญี่ปุ่นบีบสูงอลิสันหาให้เพื่อนกระจายกำลังแล้วครับลิซอนญี่ปุ่นไม่เข้าพีก็ยังไม่เร่งออกบอลติดบล็อกยังมีกาซิมิโร่ตั้งมาถึงเอ็นดริกได้เอ็นดริกออกมาซานโตสซานโตสแทงแล้วถึงวิซิอุสทำทานแล้วครับวิซิอุสไทยยังได้บอลที่วิซิอุสทางบราซิลตรงนี้ยังได้อยู่ครับกิมบาไลส์กิมบาไลส์เทิร์นแล้วออกไปที่ดานิโลถึงลายานลายานไหลมาคุณย่าคืนลายานอากระชากเข้าไปโทษล็อกตรงนี้แล้วดึงจังหวะสเต็ปนี้ให้มาที่คุณย่าคุณย่าคืนลายานหาจังหวะที่จะเปิดเข้าในเปิดเสาสองลึกไปแล้วครับเข้ามือซูบุกิ
5: ดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ย

0: ทางด้านซานสุสุกิต้องพยายามไม่พลาดเลยครับจังหวะตัดบอลจากริมเส้นนะครับมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
1: ในครึ่งหลังของบราซิลเข้าพื้นที่ท้ายญี่ปุ่นนี้บ่อยขึ้นนะครับ
0: ใช่ครับยิ่งตีเสมอได้ยิ่งมั่นใจครับในบราซิลกล้าที่จะโชว์ความสามารถเฉพาะตัวบ้างครับ
1: บอลกลางของญี่ปุ่นซาโนะทีจะไม่ต้องสู้แล้วครับดูว่าโดนบีบย้อนนิกุชิอิโตะบอลเรียดยังแม่นอยู่ไม่ดะไม่ดะบังระพิกได้เปิดทิ้งที่ว่างครับอุยดะอุยดะข้างในมียุยะอิโตะมารอแล้วครับขอสัตว์เองเทสใส่ที่ซ่อนหน่อยมีกระชอกด้วยนะครับ
0: โอ้ยิงกดหลังเท้าครับสองแตกเหมือนกันครับอะไรซอนแต่ว่ายังตามมาเก็บจังหวะสองได้ครับโอ้บอลฉลับนิดนึงครับแต่ว่าแหมตรงตัวครับอะไรซอน
1: บราซิลขึ้นเกมกาเบรียลมาขึ้นซ้ายที่ดังลาซานโตสครับญี่ปุ่นเหมือนจะมีรอขยับเปลี่ยนตัวสำรองนะครับเริ่มมีขยับในครึ่งหลังฝั่งญี่ปุ่นตรงนี้วิซิลก็ติดโดอานหมอทุ่มของบราซิลทุ่มเร็วเวลาครับ
0: กองพยายามจับที่เนมาครับไม่รู้กดดันโค้ดหรือเปล่า
1: กาเบรียลกาเบรียลขึ้นซ้ายวิซิลย้อนมายิงกาเบรียลคาเซมิโลมาคินยอสไปที่ลายานย้อนมากิมาไลส์กิมาไลส์ยังเร่งไม่ได้ครับเพราะกลัวญี่ปุ่นดักแล้วสวนวิซิอุสไหลต่อหักเข้ามาครั้งตัวก็โดนดักได้บ่อทุ่งของบราซิลแล้วครับ
0: บอลเนี่ยว่าเล่นเกมริมเส้นได้ดีขึ้นนะครับทางบราซิลทั้งขวาทั้งซ้ายมีการเปลี่ยนตัวครับ
1: กลายเป็นบราซิลที่เปลี่ยนก่อนครับ
0: ขยับต่อดีครับบราซิลเป็นกาเบียมาร์ติเนลลี่ครับลงมาแล้วครับแทนมาติอุสคุนย่านะครับ
1: ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนครับถอดดัวอันออก
0: เอาสุกาวาระลงมานะครับ
1: เปลี่ยน2เลยครับ
0: เอานากามูระออกด้วยครับ
1: อินุกุซุซุกิ
0: ครับ
1: โดบอของบราซิลเรนิโลย้อนมาตรงนี้คาซิมิโร่เล่นกับมาคินยอสนะครับกาเบรียลมาขึ้นซ้ายบอสสั้นๆอากาศวะของทางมาเดลลี่สตอสมาเดลลี่ไปขวา
0: เดี๋ยวอีกทีนะครับยืนยันการเปลี่ยนตัวญี่ปุ่นลิซูโดอันออกนะครับเอาหมายเลข2ครับยูกินาริสุกาวาระลงมาครับดูจังหวะนี้ก่อนเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับญี่ปุ่นแล้วก็แบ็กซ้ายครับทางวิงซ้ายนะครับโกนกามาระออกครับเอาจุนโนสุเกะสุสกิลงมานี่ก็เปลี่ยน2ฝั่งเลยครับวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งครับ
1: บราซิลเดินหน้ามาครับบอลที่ซานโตสวินิซิอุสไหลมาปาติเนลลี่ถึงคาเซมิโร่ดานิโร่ไหลต่อครับลายานลายานดูกับสุสกิเปิดกันโดนดักไว้ได้แถว2ปาติเนลลี่แก้มาให้กับกาเบรียลเล่นได้บอสไซก็ปาติเนลลี่เอ็นริกยังเดินหน้าต่อคาเซมิโร่วางลึกมากตรงนี้จะมีผู้สินปล่อยว่าเล่นต่อไม่ฟาวญี่ปุ่นเคลียร์มาได้ครับ
0: พยายามจะกดดันผู้สินให้เจ้าจุดโทษนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับ ผู้สินไม่สนใจแล้วครับอ้าวพอถึงเวลาพักเบรกครับไฮเดชันเบรกอีกทีนึงเรายังไม่เข้าตาผู้สินพอครับจังหวะที่ขึ้นไปแย่งมงกันครับจากงานทมิยาสึกับเอ็นริกครับก็มาพักดื่มน้ำลดความร้อนกันก่อนครับนักเตะทั้งสองฝั่งครับพี่เป็นไงครับพอร์เตอร์ที่3จบแล้วไม่แย่แล้วพี
1: ่บราซิลยกระดับไม่ได้ดีขึ้นนะ
0: ครับ
1: พอไล่มาตีเสมอได้ทำให้เกมเขาต่อเนื่องแต่ญี่ปุ่นเองครึ่งหลังเริ่มมาเหมือนจะยังรักษาสกอร์มากกว่า
0: ใช่
1: ครับเลยทำให้บราซิลเลยมีโอกาสได้ถมเข้าใส
0: ่ก็แล้วบราซิลแก้เกมและทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ด้วยนะครับโอ้โหเวลาที่เหลืออยู่นี่หวาดเสียวเลยครับทั้งสองทีมนะครับ
1: ว่าญี่ปุ่นต้องยกเกมขึ้นมาสู้ใหม
0: ่ก็ต้องพยายามหาวิธีครับที่จะกลับมาสู่เกมได้อีกครั้งครับญี่ปุ่น
1: ดูอย่างครึ่งแรกเนี่ยฝั่งของเวสต์อินดีสแทบไม่ได้เลยเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าครึ่งหลังมีโอกาสได้เล่นกับบอลก็ที่จะเลยมากขึ้นทำให้เกมก็กดดันใส่ในรับของญี่ปุ่นได
0: ้แล้วก็เจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายได้บ่อยขึ้นด้วยครับในครึ่งหลังนะครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นและบราซิลนะครับในการญี่ปุ่นเองก็แทบไม่มีจังหวะบุกที่จะโต้กลับดีๆเหมือนครึ่งแรกเหมือนกันครับ
1: นะครับก็ต้องว่ามา 1-1 อย่างนี้ยังมีงานทั้งคู่นะครับ
0: คู่นี้ถ้าเสมอกันครับต่อเวลานะครับ30นาทีนะครับเสมอกันนี่ก็จุดโทษครับตามนี้ครับ ต่อเวลาดีไหมพี
1: ่ คู่เมื่อวานเกิดจะต่อยแล้วนะแล้วก็ยิงท้ายเกมคือพอเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ต้องเตะก็ไม่อยากจะต่อเวลามันทำให้มันโหลดเกินไปนะครับ
0: ครับเพราะว่าจริงๆอย่างรอบนี้ก็เหลืออีกหลายเกมนะครับกว่าจะถึงรอบสุดท้ายครับตอนนี้ก็ดูรีแลกซ์เสียงเพลงในสนามมันดังขึ้นมาเลยบราซิลเป็นแฟนบราซิลมีอารมณ์ร้องเพลงนะตอนนี้
1: ที่ฮูสตันนะครับ
0: สนามมีหลังคานะครับที่ฮูสตันสเตเดียมตอนนี้ก็ต้องดูครับญี่ปุ่นต้องพยายามกลับมาเล่นในเล่นดูเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับในช่วงครึ่งหลังในเริ่มต้นวันนี้วันรู้สึกว่าเล่นแบบเกร็งๆที่พี่บอกแหละอาจจะต้องรักษาสกอร์ไว้ก่อนนะว่าก็มาพลาดจนได้แหละ
1: อีก20นาทีหรือว่าใครจะยกระดับเกมขึ้นมาได้อีกบราซิลมาได้ระดับหนึ่งแล้วครับ
0: ครับ
1: ว่าจะเดินหน้าจะต่อเนื่องอีกหรือไม่ซานโตสครับเล่นกับกาเบรียลบองบราซิลมาคินยอสลาดิโลแปะขึ้นมากาเบรียลสันสันกับดักลาซานโตสวินซิอุสเจอ2ตลอดตรงนี้โดนดักได้ดักได้ของทางยูยะอิโตะเจอตัดไว้ผู้สินปล่อยต่อตรงนี้เป่าแล้วครับยังไม่ได้เปรียบพระจวักที่มาตีลี่มาตัดนี
0: ่แหมครับจะกระแทกดื้อเลยครับมาตีลี่เสียฟาวไปนะครับใช้ความเร็วครับที่จะสู้กับเกมโต้กลับของญี่ปุ่นครับการส่งมาตีลี่ลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยครับ
1: พอของญี่ปุ่นทางซ้ายครับซูซูกิโยมาตั้งคามาดะลงมาที่ทาริโกชิบอลถึงอิโตะยืนใหญ่อิโตะซาโนะหลายตอบน้ำหนักไม่ถึงอุยดาครับทีนี้บราซิลบ้างคาซามิโลคินดีมาคินยอสลานิโลพื้นที่พอมีนะครับลานิโลสัมผัสกันกับกิมาไลส์ตัวนายขยับเลือกมาที่เอ็นริกเอ็นริกพักได้พักแล้วรอละไหลมาถึงวินิซิอุสครับวินิซิอุสข้างในทำทางให้แล้วหาช่องแทงมาแทงให้ซูซูกิ ว่าเลยไม่ได้จบครับทีนี้ญี่ปุ่นยังสวนไม่ได้อิโตะเสียบอลให้กับกาเบรียลครับมาซื้อมาใหม่คาเซมิโร่ซานโตสเล่นกับมาร์ติเนลลี่แหละครับมาร์ติเนลลี่มาคินยอสไปขึ้นขวาลายาน

0: อธิจ่ายให้คาซิมิโร่ครับแต่คราวนี้เป็นรายานครับให้มงหลุดไปครับไปลูกเตะมุมครับ
1: แต่มุมของบราซิลครับหลุดจากประตูแซงกิมาไลส์จะเล่นเรื่องของเสาแรกติดอิโตะแล้วครับมาเป็นบอลทุ่มลายานทุ่มเร็วมาที่มาคินยอสครับบราซิลเตะหน้ากันใหม่กาเบรียลไปขึ้นตรงขวามาคินยอสถึงลายานแปะมาดานิโลยังขึ้นไม่ได้มาซ้ายที่กาเบรียลกาเบรียลหลายต่อวินิซิอุสย่องขึ้นมา ตรงนี้ไม่มีเป้ายังเปิดไม่ได้มาคินยอสมาถึงมาร์ติเนลลี่ครับมาร์ติเนลลี่เปิดไปโดนดักได้บอลแถว2ก็เป็นบราซิลที่เก็บตกอยู่ครับมาคินยอสมาร์ติเนลลี่วินิซิอุสแต่กับอิโตะย้อนมาเป็นคลองบอลถ่ายไปถ่ายมาซ้ายที่ขวาทีแต่ยังขยับเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับดานิโลมาคินยอสย้อนใหม่ที่ดานิโลกิมาไลต้องลงมาตั้งไกลหน่อยครับของบราซิลที่กลางสนามแล้วครับกาเบรียลมองหาตัวขยับอย่างเร็วไม่ได้กิมาไลส์เหนือญี่ปุ่นเริ่มที่จะขยับปิดคาเบียลมาที่ซานโตสซานโตสตัวนายคาซิมิโร่ไอวิซิอุสแปะพื้นที่มีครับวิซิอุสปอดเอ็นดริกพักได้พักแล้วยกก็จะให้มาร์ติเนลลี่ก็ยังล้นอยู่ครับ
0: กระดกลูกนี้แรงไปครับเอ็นดริกครับกองหน้าบราซิลตอนนี้มีแต่ตัวคล่องๆไปกับบอลได้ดีทั้งหมดเลยนะครับข้างหน้า
1: สุกี้คว้างมาสุกาวาระตั้งมาเข้าทางของคาเซมิโร่เห็นบอกบราซิลยังมาได้เร็วแล้วครับคาเซมิโร่มาคินยอสทางขวาดานิโลมีกิมาไลส์ประคองครับเล่นกิมาไลส์ญี่ปุ่นไม่ขยับขึ้นมาเลยนะครับแพ็กไอแดนตัวเองกาเบรียลวิซิอุสเบเดลี่ในฉีกช่องแล้วครับวิซิอุสเบเดลี่ซานโตสครับซานโตสเล็งแล้วมีเวลาได้แต่งด้วยเสาแรกโดนดาวออกมาแถว2มาเตอรี่พักได้พังแล้วยิงลูกนี้ฟุ้งไม่เข้ากรอบดิดหลังเท้าเนี่ย
0: ไม่ค่อยถนัดเลยครับจังหวะนี้มาเตอรี่แล้วจังหวะมันต้องดีดนะครับขาหลักนี่ยืนไม่ดีเท่าไหร่นี่ครับพักอกจะต้องดีดนะครับไม่งั้นโอกาสไม่มีครับไม่ตรงกรอบเลยก็ลุ้นกันต่อครับแฟนๆเอาครับญี่ปุ่นขยับ2ตำแหน่งเลยครับตอนนี้is coming on and Daichi Kamada is going off and Aotanaka of Leeds United is joining us as well and Junya Ito was the other player to leave the field มี Daichi Kamada กับ Junya Ito ครับที่ออกไปนะครับของญี่ปุ่น
1: ในสนามบอลของญี่ปุ่นก็โดนดักได้บราซิลเดินหน้าใหม่ครับที่คาซิมิโร่มาคินยอสโดนบีบนายโลก็โดนบีบเหมือนกันโดยซูซูกิแต่อาจเอาทุ่มได้ครับทางบราซิลดานิโลจะทุ่มแล้วครับ
0: คนที่เข้ามากับญี่ปุ่นก็มีชูโตะมาชิโนะนะครับหมายเลข6หมายเลข7คือโอทานากะนะครับเข้ามา2คนแทนที่ของเดจิคามาดะแล้วก็จุนยาอิโตะ
1: บอกตรงนี้คืนน้ำหนักยังถึงครับคาซิโร่คืนมาเนี่ยแล้ว

0: ึ้นเกมเร็วซานโตสล็อกเข้าในล็อกแล้วให้ซามิโลดูว่าชายบอเดินทางแนวลึกมาให้ลายานมันลึกไปหน่อยครับพักไม่ได้เจอซูกิแล้วครับเข้ามาเบียดแล้วญี่ปุ่นขึ้นเกมที่ซูกิทางซ้ายนะครับของญี่ปุ่นธนากะไปตั้งใหม่ที่อิโตะซูอันซูกิทานิคุชิเน้นครองบอลครับญี่ปุ่นไหลมาซูกิขนานเส้นมาโดนไนโรดักได้แล้วตรงนี้ไม่ออกไม่มีธงคาซูโร่เก็บได้ตาซิลครองบอลไนโรไหลเรือมาเอ็ดริกพลิกได้แล้วตรงนี้โดนจิ้มสีบอลให้กับญี่ปุ่นดักได้ไหมไนโรลายานลายานให้น้ำหนักขาดครับจะโดนสวนได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เร่งครองบอลได้เล่นกับซูกิโดนจิ้มโดยทางลายานบอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: นะครับก็ยังไม่อยากจะพลาดนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับจะหมด90นาทีครับดูว่า2ทีมจะมีโอกาสเล่นเกมยาวหรือเปล่า
0: เฮริกุชิมาตั้งที่ซีออนซูกิแล้วครับบอลขวามิยาสุพื้นที่มีเลยครับไหลข้างในมาไม่ดะ
1: อ
0: ุ้ยดะไม่ได้ทีนี้บราซิลบ้างกาเบรียลไม่เร่งครับบราซิลเองก็พอได้บอลก็ไม่กล้าที่จะเร่งเร็วเหมือนกันกลัวพลาดแล้วครับมากินยอสกิมาไลส์กิมาไลส์อาจีดานิโลข้อขึ้นมาที่กิมาไลส์กาเบรียลขึ้นเกมใหม่ช่องนี้ก็เป็นเทลลี่ขึ้นมาซ้ายวินิซิอุสเจอ2อีกแล้วครับตรงนี้ไม่ผ่านกินสกาวาลาไม่ได้แล้วดักบอลได้ของญี่ปุ่นสาดขึ้นหน้ามานี่ยังไม่แม่นนะครับยังสวนไม่ได้ทำให้บราซิลมาอีกแล้วครับที่กาเบรียลมาคินยอสขึ้นกาเบรียลมาตินเนลี่ขยับเปิดช่องพอยซิอุสวินิซิอุสไปเองความเร็วตรงนี้เร็วกว่าสกอร์ละแต่ สตอร์เติมแล้วเปิดเสาสองแรงไปครับตะโขงมาบอลแถวสองเนโรเก็บเนโรย้อนมาที่มาคินยอสบาซิลขึงต่อกาเบรียลเล่นกับคาซิมิโร่ยังพลิกไม่ได้ครับกาเบรียลเปิดมาเอ็นดิกตะโขงมามาเข้าทางของมาคินยอสถึงต่อครับขยับเข้าใกล้มากขึ้นของทางบราซิลดานิโลย้อนขึ้นมาที่มาคินยอสมาตินเนลลี่แทงเร็วไม่ได้ออกด้านข้างที่ซานโตสสันสันพิซิอุสเลือกไปหาดานิโลพักย้อนมาใหม่มาคินยอสดานิโลตัวนายกิมาไลส์ไม่มีทางญี่ปุ่นอยู่แถวนี้ครับทำไมบราซิลครองบอลต่ออยู่กาเบรียลมาซ้ายซานโตสมาทีมาติเนลลี่เปิดลึกเกินไปหลุดออกหลังเหรอครับ
1: จะเปิดลึกให้เข้ามาโฉบมามงครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับมาติเนลลี่นะครับครับจะมาไม้ไหนเข้าชลติท้ายเกมนะครับ
0: สุกิปยาวมาขณะมีอุยดาพักแต่ก็เป็นซานโตสมาเก็บจังหวะ2ก็บอลของบราซิลบราซิลเดินหน้าใหม่คาซิมิโร่ทีดานิโร่แล้วครับ
1: ในครึ่งหลังเนี่ยโอกาสการเข้าทำประตูบราซิลเนี่ยขยับขึ้นมาเยอะเลยนะครับตลอดทั้งเกมมีโอกาสยิงถึง16ครั้งเลยครับและตรงต่อไป6ครั้งญี่ปุ่นนั้น5ครั้งตรงกับ2ครั้งนะครับ
0: ไนโรเตอร์ขึ้นมาห่างตัวนิดๆตรงนี้ซูกิช้าแล้วครับฟาวล์โลฟรีคิกของบราซิล
1: โอ้โหเสียท่าจังหวะนี้ครับต้องตัดฟาวล์ครับจูโนซูเกะซูกินะครับก็มาจากด้านหลังนะครับจังหวะเข้าไปเสียบเนี่ย

0: โดนเต็มๆครับครับโอกาสของบราซิลครับที่จะเพิ่มสกอร์นะครับ กองเพียบ
1: จะแซงได้หรือไม่นะครับของบราซิลจากลูกฟรีคิกตรงนี้นี่มีกิมเมลไลส์กับลายานอยู่ที่ลูกนะครับ
0: เหลี่ยมนี้เพื่อประตูเนี่ยต้องดูดีๆเลยครับโอกาสที่จะยิงก็ยิงได้นะครับ
1: เห็นลายานครับลายานซัดเลยครับโดนขกทิ้งได้เหมือนเตะมุ
0: มอันตรายนะครับถ้าไม่หม่งลูกนี้ครับโอ้โหมีอากาศพุ่งตรงเข้ากรอบเหมือนกันดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดที่ว่ายัดเข้ามาเลยครับของลายานครับหม่งทิ้งไม่ได้ครับทางนักรับของญี่ปุ่นนะครับ
1: เป็นเตะมุมลายานจะเปิดแล้วครับหลุนจากลูกเตะมุมของทางบราซิลเลือกเสาแรกให้กับซามิโรโดนดักออกมาแถว2กิมเมไลส์เก็บวีซูสครับวีซูสเล็งจี้เข้าไปโทษกระชากแล้วล็อกตรงนี้ไหลมามาให้กับกิมเมไลส์ดีไปทั้ง2 2ผิดแผนครับแต่ในกรอบเขตโทษมีบราซิลนอนเจ็บอยู่เป็นปาเตลลี่แหละครับ
0: ไม่รู้ดูอะไรครับกับเป็นปาเตลลี่นะครับแต่นางนอนกุมตาอยู่ครับอ๋อจังหวะทุ่มหม่งโดนศอกครับไปโดนศอกของไมดะจังหวะเข้าหาบอลนะครับมองที่บอลครับเดซไมดะฟ้องบริสินหน่อยครับทางมาติเนลลี่ครับต้องดูว่าจะเหมือนเมื่อวานไหมคู่แรก
1: อีก5นาทีก่อนทดเวลานะครับยัง 1-1 ดูจะมีใครเผด็จศึกได้หรือไม่บอลจากประตูของญี่ปุ่นแล้วครับเล่นสั้นซูกิปะยาวมาจะมาอุยดะตั้งหมอได้ครับที่สุกวาระสุกวาระไหลมาโฉบมาของไมดะสั้นๆกันกับมาชิโนะแล้วครับสุกวาระแล้วซาโนะออกมามาชิโนะเปิดไม่ขึ้นครับติดคาเซมิโร่แล้วทีนี้เอนดริกก็ยังสวนไม่ได้ญี่ปุ่นมาใหม่โดนดักคืนแล้วบอลเข้าเหลี่ยมนี้ของทางเอนดริกแล้วครับไหลมาให้กับมาร์ติเนลลี่แต่ซูกิก็อ่านอยู่แล้วครับเคลียร์ทิ้งได้บอลทุ่มของบราซิล
0: เลือกที่จะเตะออกข้างไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากครับเซฟไว้ก่อน
1: บราซิลเดินหน้าใหม่มาคิยอสคาเซมิโร่ขึ้นซ้ายแล้วครับซานโตสขึ้นมาบอถึงลายานเจอซูซูกิจิ้มออกมาได้มังกรทางของดานิโลบราซิลครองบอลอยู่แล้วครับมาร์กินยอสคาบริโอออกซ้ายอิซูสเล่นกับซานโตสคาบริโอไปขวาใหม่ดานิโลลายานลายานเจอซูซูกิผลักครับฟรีคิกของบราซิล
0: ครับเสียฟาวบ่อยๆครับทางด้านญี่ปุ่นครับอันตรายนะครับพื้นที่หรือว่าใกล้หน้าประตูครับของญี่ปุ่นพอสมควร
1: คู่เดิมนะครับลายานกับกิมาไลส์ทีนี้เป็นกิมาไลส์เปิดมาลึกลูกนี้ซูกิโชคมาได้แล้วมาดีลีเก็บไฮวิซิอุสวิซิอุสไม่คืนยกหาช่องได้ช่องก้มหน้าปั่นลูกนี้มันไม่โค้งเท่าไหร่ครับว่าแฉลบด้วยเป็นลูกเตะมุมของทางบราซิล
0: ก็กดดันตอนนี้กดจนญี่ปุ่นนะเรียกว่างงหัวไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับ จังหวะบุกของบราซิลชุดนี้ได้เตะมุมนะครับยังมีโอกาสทำประตูอยู่ครับบราซิล
1: เล่นสั้นครับลายานบรรจงมาทั้งเสาสองกระชอกแถวสองปาเดลี่งัดออกมามาที่ซานโตสตั้งใหม่พิซิอุสครับบราซิลขึงต่อจีเสาแรกแล้วล็อกไปต่อด่านที่สองด่านที่สองไม่แหวกครับต้องม้วนใหม่ม้วนแล้วไปทางแคบโดนแย่งได้ทีนี้ญี่ปุ่นจะสวนบ้างพิซิอุสตามแย่งคืนแย่งได้เลยครับพิซิอุสแล้วได้ฟาวโดนทางธนากะมาเกี่ยวขาล่ะครับ
0: ต้องชมเหมือนกันครับวิชุสจูเนียร์นะครับเสียบอลแล้วรีบเอาคืนไม่ได้ครับ
1: เที่ยวนี้เปิดเสาสองก็เข้ามือซูซูกิครับมันไม่โค้งหาตัวเข้าทำฝั่งของญี่ปุ่นจะสวนบ้างหาครับดูว่าอาชิโนะคานายอุยดาขอที่เลือกตัวขวามาของทาสุกาวะได้สุกาวะโยกหนีซานโตสแล้วมีเวลาได้เปิดแล้วครับเปิดเรียดติดมาเดลี่แล้วแถวสองมาทางธนากะญี่ปุ่นดูว่าจะเร่งเพื่อจะน็อกด้วยหรือไม่บอลซ้ายอิโตะมาที่ซูกิกี้แล้วเปิดพุ่งมาเสาแรกโดนดักทิ้งได้ดูว่าคิงยอส
0: เปิดเข้ามาดื้อเลยครับโอ้โหถ้าเนี่ยบราซิลนี่ถ้ามาคิงยอสนี่ไม่ขยับนี่มีโอกาสนะครับทด6นาทีนะครับยังเหลือ6นาทีครับในช่วงทดเจ็บ
1: คาเซมิโล
0: โอ้คาเซมิโลเจ็บนะครับต้องดูครับว่าจะต้องถึงเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับครับให้แพทย์เข้ามาดูหน่อยครับ
1: มันมีฟาบินโญ่ที่ขยับเนี่ย
0: ก็ลงแทงกันได้ครับตำแหน่งเดียวกันอยู่แล้วฟาบินโญ ฟาบินโญ่นี่ล่าสุดก็อยู่กับอัลอิติฮัดนะครับ
1: He's a holding midfield type just like Casemiro, so you go to the bench for a guy that's got a tremendous amount of. ไม่ไหวครับซิมิโร่ต้องออกไปพักละครับ won the Champions League and Premier League whilst at Liverpool.
0: ครับก็ดูเจ็บที่โคนทันีบนะครับเดี๋ยวลงมาครับทางฟาบินโญ่มาลุยกันต่อครับพยายามอีกทีครับเสมอกันแบบนี้1-1เนี่ยจบแล้วต่อเวลานะครับ30นาทีครับถ้ายังไม่มีผู้ชนะก็เตะจุดโทษครับ
1: หาเขาดูว่าฟาบินโญ่บอกทุ่มของญี่ปุ่นนะครับเทกุชิบอกทางขวาทุยสุเปิดมาตรงนี้มีพรวดครับโอ้จะวางทางกาเบียวดีที่มาคือยอดเนี่ยสอนได้ระบอทุสิดักมาทางของระยานเบิ้ลยาวแรกครับดูจังหวะอย่างนี้ของทางเอ็นริกหาจังหวะโยกไม่มีช่องหาช่องอยู่กระชากแล้วเปิดลูกนิดติดบล็อกได้แค่เตะมุมครับโอ้โห
0: เป็นเซนิกูชิครับกระโดดเอาตัวขวางไว้เลยครับยอมเสียเตะมุมนะครับเป็นโอกาสของบราซิลอีกครั้งครับจากลูกเตะมุม
1: กิมเมลไลส์ครับจะเปิดหรือว่าส่งสัญญาณเลือกมาที่ตัวนอกอย่างฟาบินโญ่เงินไม่ฉลับแล้วครับเป็นบอลไปจับประตูของทางญี่ปุ่น
0: สัมผัสแรงในหม่งข้ามคานนะครับฟาบินโญ่นะครับ
2: Brazil have needed extra time, eight times at the World Cup. Five of those have gone to penalty shootouts.
1: ขอยาวของซูกิติดกาเบรียลหลังจังหวะสองดูว่ายังครอบบอลไม่ได้ครับมาตรงนี้เป็นอาชิโนะแล้วเสียบอลให้กับบราซิลสายซานโตสมาเสียขึ้นเกมใหม่อีก2นาทีครับมาร์คินยอสฟาบินโญ มาทีซานโตสถึงไหลขึ้นหน้ายังไม่ได้บอขวาลายานลายานยอมมาทีดานิโลแล้วครับมาคินยอสอาจดูว่ากาเบรียลสั้นๆกันกับซานโตสขอขึ้นมาซานโตสคืนกาเบรียล
0: เอาจริงบราซิลเองก็ยังไม่กล้าขยับขึ้นมาเหมือนกันครับช่วงท้ายเกม
1: ดานิโลมาได้มาแล้วย้อนมาให้กับทางเอ็นริกเสียบอลให้กับทางอาชกได้ตรงนี้บอลมาถึงกิมาไลส์ไม่มีจังหวะได้งานครับไหลมาให้กับมาร์ตินเนลลี่โอ้โหบราซิลแซงบราซิลแซงครับโอ้โห
0: โอ้แล้วเป็นกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่ครับโอ้นักเตะอาร์เซนอลครับโอ้ลูกนี้ยิงไปเนียนๆครับโอ้ยชิดชนเสาเข้าไปเลยครับ 2-1 ครับ90บวก5ครับ
1: จะเหมือนเมื่อวานอีกแล้ว
0: ครับโอ้โหบราซิลเอาชนได้ครับครึ่งหลังได้ดีจริงๆโอ้โห
1: แบบชนเสาทรมานใจเป็นแฟนสองฝ่ายเลยครับว่าจะปริ้งหรือปริ้งออก
0: มีโชคช่วยมาตลอดก่อนหน้านี้นะครับชนเสาบ้างอะไรบ้างครับญี่ปุ่นแต่จังหวะนี้ไม่ได้ครับดูครับโมโนกิมไลท์โอ้โหตุ้งนี้จ่ายเหลือกินจริงๆครับแล้วประเดี๋ยวนี้จับนิดเดียวครับจับจังหวะเดียวแล้วยิงเลยครับโอ้โหบอลเสียบสาวเข้าไปเลยครับแหมเล่นอาร์เซนอลยิงได้แบบนี้ก็ดีครับเรียลลี่หน้ามันไส้ฉีกแต่ก็2 1ครับ
1: เหมือนคู่เมื่อวานเลยนะครับช่วงเวลาตัวเวลานี
0: ่ครับยังไงรู้ไหมพี่ถ้าจบแบบนี้พี่ก็ยังไม่ได้ประเดิมต่อเวลาไงก็ให้คนอื่นเขาทำสถิติกันไป
1: โอ้โหถึงกระสุดแล้วครับทางฝั่งของญี่ปุ่นคือต้องชมว่าบราซิลยกระดับในครึ่งหลังมาได้ดีนะครับ
0: ใช่ครับเอาไดเซนไมดาออกนะครับ
1: สิบเก้าแล้วครับ
0: แต่ละอุกาวะลงมานะครับโกกิโอกาวะครับ
1: บราซิลมาอีกหนึ่งดานิโลครับ
0: บูโนกิมาไลส์2นะครับบราซิลเอาดานิโลซานโตสลงมาครับ
1: ดูว่าผู้สินจะเพิ่มให้แค่ไหนนะครับญี่ปุ่นต้องโถมสุดตัวแล้วครับซูกิบองเข้ามาดูว่าจะมีปฏิหารหรือไม่ฟาบินโญ่ดักไว้ได้ดักแล้วเติมใหม่ของทางธนากะลิซินซาอิโตะไหลมาซูเกะครับตรงนี้เคลียร์ได้ทุ่มด้วยครับฝั่งของบราซิลโอ้โห
0: เตรียมเฮครับฝั่งบราซิล
1: ยังไม่ต้องถึงมือเนย์มาร
0: ์ครับ
1: ในเกมนี
0: ้ได้พักไปอีก
1: ครับบ่อทุ่มของเนย์โร่ล่ะครับทุ่มขึ้นหน้ามาข้างหน้ามีล็อกกันเป็นบราซิลได้ฟาวด้วยแต่ว่าเอ็นริกจะได้เปรียบมากกว่านะครับ
0: คูโบะนะครับวันนี้ไม่ได้ลง นะครับเนี่ยดูจังหวะที่ไปเสียบอลนะครับทางด้านโอชินากะนะครับโอ้แล้วบุโนกิบาไลเนี่ยจ่ายดีจริงๆครับลูกนี้มาเดลี่ก็จับซ้ายยิงขวาเลยครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับจังหวะ
1: ไดโรซาโดงมาธนากุชิก็โขกตั้งมาไอโอนากะดูว่าชิงฮองบอตรงนี้บอมอย่างเดียวทางญี่ปุ่นบอลลงพื้นมาครับดูว่าฟาวแล้วครับญี่ปุ่นฟาวจังหวะที่ขึ้นมาถึงหน้าบ้านของบราซิลของทางมาชิโนะล่ะครับไปฟาว
0: แฟนๆซามูไรบลูครับครับตอนนี้นั่งกันไม่ติดเลยครับ
1: รอเฮแล้วครับพวกตำนานของทางบราซิลนี
0: ่โรนัลโดกับเบเบโต้นะครับสักครู
1: ่อาริซอนเปิดมาผู้สื่อก็ยังไม่ข้ามลูกวีดนะครับยังปล่อยอยู่จาก6มาเป็น10แล้วครับหัวซูกิเซอร์ซูกิบอมเข้าใส่บอมลึกมาโดนดักไม่ได้บอลจ่อ2แล้วมาเขาไม่ซื้อมามุมนี้เสยไม่มีใครแล้วครับเป็นทางเดนิโลซานโตสมาเก็บแล้วสักขึ้นหน้ามาตัวซื้อแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งได้โดยทางดังลาซานโตสเป็นบอลทุ่มนะครับทุ่มกินแดงเกินไปมาชิโนจะทุ่มครับโอ้สิให้โอกาสอยู่พอทุ่มมาโดนดักไว้ได้แล้วก็จบเกมเป็นว่าบราซิลแซงมาชนะได้ละครับ
0: ครับก็บราซิลครับชนะญี่ปุ่นนะครับ2ต่อ1ครับครึ่งแรกญี่ปุ่นนำไปก่อนครับกายุซานโนะครับนาที29นะครับนำไป 1-0 ก่อนที่ครึ่งหลังครับกอซิโมโร่ตีเสมอครับให้กับบราซิลครับนาทีที่56ครับและนาที90+5ครับกาเบียมาเตลลี่ครับก็ตัวสำรองครับมายิงประตูได้ให้ประตูใช้กับบราซิลครับชนะญี่ปุ่นไปครับ2-1ครับบราซิลไปรอเจอผู้ชนะคู่ระหว่างอาร์ลิโคสครับกับนอร์เวย์นะครับในรอบต่อไปรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับส่วนญี่ปุ่นก็กลับบ้านครับตั้งหลักกันใหม
1: ่คือด้วยฝีมือโค้ชล้วนๆนะคร
0: ับ
1: การแก้เกมในครึ่งหลังเพราะว่าอันเชลติเองก็ยังไว้ลายนะครับว่าพอครึ่งแรกเกมตื้ออย่างนี้ครึ่งหลังจะปรับแต่งอย่างไรทั้งที่ผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครึ่งหลังคนละม้วนเลยเรียกว่ายังมองไม่ออกบราซิลจะมายังไงในครึ่งหลังครับแต่โอ้โหพอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยบุกเรียกว่าจนทั้งญี่ปุ่นไปไม่เป็นเหมือนกันนะพี่ก
1: ็ผมมองว่าเขาน่าจะเหมือนว่าครึ่งแรกอาจจะมาดูเชิงของญี่ปุ่นก่อนเพราะอย่างไรพอดีไปเสียประตูคือดูเชิงไปไงบ้างครึ่งหลังค่อยจะให้เล่นตามสไตล์ของบราซิลอย่างที่ครึ่งหลังก็เล่นกัน
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งครึ่งแรกเนี่ยวิซูแทบจะไม่ไปกับบอลเลยเห็นไหมพอครึ่งหลังมาก็มีโอกาสที่ไปบอลแล้วเอาเอ็นดิกออกมากลายเป็นว่าสร้างความหวั่นไหวเกมรับของทางญี่ปุ่นได้นะครับ
0: เมื่อสักครู่นี้ก็กล้องไปที่โอชินากะนะครับเดี๋ยวว่าจะเสียใจครับเพราะว่าก็เหมือนก็ไปส่วนนะครับที่ไปเสียบอลในกรอบเขตโทษทำให้บราซิลสร้างจังหวะแล้วก็สร้างประตูได้ครับก็ถือว่าเล่นกันสนุกเลยครับสมกันที่แฟนๆรอคอยครับสับคู่นี้ครับบราซิลกับญี่ปุ่นนะครับ
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยญี่ปุ่นถือว่ายกระดับมาในระดับบอลโลกได้น่าดูชมเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ปีนี้มาเจอของจริงอย่างบราซิลก็ถือว่าทำให้บราซิลได้หือจับเลยแหละครับโอยดะนะครับ
0: ครับบราซิลก็ยังเดินหน้าต่อไปครับก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่ยังเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณย่าก็มาปลอบครับเนี่ย
1: ธนากะ
0: หัวใจสลายเลยครับธนากะเนี่ยครับก็ตามนี้ครับเดินหน้าต่อไปครับสำหรับทีมชาติบราซิลนะครับทั้งหมดเป็นไงพี่ภาพรวมวันนี
1: ้สนุกดีครับ เราตื่นเต้นดีด้วย
0: เดี๋ยวลาได้เลยใช่ไหม
3: ลาเลย
0: โอเค
1: ครับ
0: ไม่ก่อนลาแล้วบอกพี่หางต้องบอกว่ามาก้าวๆเป็นไงบ้างวันนี้เขารอฟังพี่เต็มเลยเนี่ย
1: ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
0: ดีใจวันแรก
1: ดีใจวันแรกคือเคยเป็นแค่คนฟังวิทยุตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่เป็นคนพูดในวิทยุบ้างนี่เป็นครั้งแรกของชีวิตต้องขอบคุณบอสเจ๋งที่โทรมาชวนให้โอกาสมาได้ทำวิทยุในวันนี้นะครับ
0: เดี๋ยวบอสเด่งก็พามาอีกดีโอ้ผมว่าขอบคุณนะครับที่ได้กลับมาได้เจอน้องๆนะหลายๆคนนะหายไปนานเป็น10ปีนะครับก็โอเคนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับไลฟ์ฟุตบอลโลกวันนี้ครับก็วันนี้พี่หังครับอัญชลศรีมาครับกับผมนุสรเทพพันธ์ครับท็อปครับไปก่อนแล้วนะพ
1: ี่
0: เราพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
14: ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่งโกลเด้นกลอฟมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่
15: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
16: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: Dot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิง

0: ตี2:14 นครับกับเข้าสู่ช่วงไหนที่ไหนไลฟ์บนโลกช่วงก่อนเกมเยอรมันกับปรากอยครับอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปริมพงษ์แล้วเดี๋ยวพี่เจ๋งทรงศักดิ์จะตามเข้ามาจัดรายการอีก1คนครับก็เรามาอยู่หลังเกมที่เพิ่งจบไปครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยระหว่างบราซิลกับทีมชาติญี่ปุ่นผลจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติบราซิลครับที่เอาชนะญี่ปุ่น2-1จริงๆแล้วเกมนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยออกนำก่อนด้วยครับจากจังหวะยิงของไคชูซาโนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมแต่ท้ายแต่ครึ่งหลังเนี่ยบราซิลไปแก้เกมมาครับคาร์ลอนเชตติงได้แก้เกมได้ดีมากเลยแล้วก็ทำให้บราซิลเนี่ยมาแซงชนะ2ประตูครับจังหวะมงของคาเซมิโร่นาทีที่56แล้วก็จังหวะยิงช่วงท้ายเกมครับนาที90+5จากกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ก็ทำให้บราซิลเนี่ยเป็นทีมที่2ครับที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกครั้งนี้ส่วนญี่ปุ่นก็ตกรอบไปครับอย่างน่าเสียดายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีมากครับก่อนที่จะมาแพ้บราซิลนัดนี้ส่วนเส้นทางของบราซิลเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคชกับนอร์เวย์ครับที่เจอกันในวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าติดตามครับผมอ่ะส่วนช่วงต้นรายการเดี๋ยวผมไปฝากช่องทางการติดต่อนิดนึง4689899ครับทาง SMS 4689899รวมถึงช่องทางYouTube แล้วก็ Facebook ด้วยเมื่อกี้นี้ถ้าใครดูบรรยายสดของ99เนี่ยโอ้โหน่าหันกับพี
1: ่ขออภัยทำไมไม่ต่อเวลาเจม
0: โอ้โหผมเนี่ยเมื่อก
1: ี้นานๆมาที
0: เมื่อกี้พี่ท็อปกับน้าหังเนี่ยพลาดมันมากนะพี่คือตอนแรกเนี่ยเกมทำท่าว่าจะต่อเวลาผมเนี่ยกำลังจะปรับเบาะนอนดูบอลต่อแล้วบนรถเนี่ยแต่โอ้โหพอ90+5กาเบรียลมาติเนลลี่ยิงเนี่ยโอ้โหวิ่งมัน
1: โดนใครไม่โดนโดนมาติเนลลี่ยิง
0: ใช
1: ่โอ้ตอนนี้นักเตะของญี่ปุ่นเนี่ยพูดตรงๆพี่เชียร์ญี่ปุ่น
0: คือโอ้โหเนี่ยครับ
1: แฟนบอลร้องไห้ดูโดอันร้องไห
0: ้โดอันนี่สัมภาษณ์อยู่น้ำตาคลอเลย
1: น้ำตาคลอเลยคือเกมมันดีคนละครึ่งอะเนาะ
0: ใช่คือญี่ปุ่น
1: ครึ่งหลัง
0: ออกนำก่อนด้วยนะพี่เจ๋งแล้วเกมเนี่ยโอ้โหโดนบราซิลกดครึ่งหลังอะกำลังจะยันอยู่แล้วครับใน90นาทีแต่มาต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เสียบอลหน้าประตูแล้วต่อบอลไปเนี่ย
1: เสียหลักโดนเลย
0: ใช่ครับโอ้น่าเสียดายมากสำหรับญี่ปุ่นแต่ว่าก็ต้องชมบราซิลเพราะว่าอัลเชอร์ติเนี่ยแก้เกมมาครึ่งหลังยอดเยี่ยมมาก
1: อันนี้ดีต้องไอ้อัลเชอร์ติเหมือนอย่างที่นะหางเขาวิเคราะห์ว่ารู้ว่าครึ่งแรกเป็นยังไงดูก่อนว่าญี่ปุ่นจะมายังไง
0: ครับ
1: แล้วครึ่งหลังดูปรับนิดเดียว
0: ใช่
1: โอ้โหเกมของบราซิลดีกว่าเยอะเลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วโดอันใช่สัมภาษณ์ไปไงเจมร้องไห้เลยอ่ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้พี่เจ๋งถามอะไรนะพี
1: ่โดนให้สภาพเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เปิดเสียงเลยคิดว่า
1: ไม่ใช่ความรู้สึกหน้าตาเป็นยังไง
0: หน้าตาคือตอนนี้โหเขาก็แววตาเนี่ยเศร้าเลยครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเสียดายจริงๆโอกาส
1: อ
0: ย่างน้อยเนี่ยต่อเวลาเกือบแล้วแต่ว่าไปโดนท้ายเกมจริงๆครับเดี๋ยวผมไม่รู้สถิตินิดนึงนะในเกมนี้ก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยพอผ่านครึ่งหลังมาทำได้ดีกว่าก็ภาพรวมเนี่ยครองบอล 55% ครับญี่ปุ่นครองบอล 36% ส่วนโอกาสลุ้นประตูเกมนี้มีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับ2ทีมก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ย19ครั้งบราซิลเนี่ยเยอะพี่แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ครับเกมนี้5ครั้งเข้ากรอบบราซิล7ครั้งครับแล้วก็ญี่ปุ่นเข้ากรอบ2ครั้งได้มา1ประตูส่วนบราซิลเนี่ยได้2ประตูครับแล้วก็ผมไปดูนิดนึงอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยบราซิลจะไปเล่นไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์นะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะวันที่5ครับ
1: ขออภัยเมื่อกี้เข้าช้าพอดีไปส่งน้าหังแล้วก็ไปส่งพี่ท็อปนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับพอดีน้าหังมาเอาสมาร์ทโฟนเราครั้งแรกงงนิดนึง
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวว่าเวลาจะเลี้ยวก็คือวันเวย์นะครับ
0: ครับผม
1: น้าหังเดินทางก็ไกลอยู่นะอยู่แถวบ้านเจม
0: ลำลูกกา
1: อ๋อถามเลยเหรอทำไมเจมรู้อ่ะ
0: อ้าวถ้าแถวบ้านผมก็ลำลูกกาพี่เจ๋ง
1: เอา
0: เลยอ๋อแต่น้าหางอยู่แถวนั้นใช่ไหมครับอ๋ออ
1: ยู่แต่นั้น
0: ก็ไกลนะ
1: ก็ไปส่งเพื่อคุยส่งน้าหางนิดนึงน้าหางก็ถามตรงนั้นตรงนี้ยังไงก็จะได้ไปถูกมาถูกส่วนพี่ท็อปเมื่อกี้ก็ยืนรอนอนนานหน่อยนะฮะก็เอ๊ะพี่ท็อปยืนรออะไรพี่ไม่กลับบ้านพี่พี่ท็อปสิ
0: นิดนึง
1: เอ๊ะอะไรพี
0: ่
1: เอ๊ะอะไรพี
0: ่ครับ
1: โอ้แฟนบอลญี่ปุ่นร้องไห้นะแฟนบอลสปาร์ตสเตย์เจม
0: ใช่ก
1: ็สงสารนะ
0: ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเพราะว่า
1: โอ้มูริจิสึร้องไห้
0: โ
1: อ้เนี่ยเขาขอบคุณนะขอบคุณแฟนๆนะ
0: อย่างที่บอกว่าเป้าหมายจริงๆไม่ได้หยุดแค่รอบนี้นะพี่เจ๋งญี่ปุ่น
1: ถูกญี่ปุ่นแต่ว่าพูดตรงๆจะเอาชนะเลยนะ
0: แต่ต้องบอกว่าเวลาญี่ปุ่นเข้ารอบ2ในบอลโลกเนี่ยมักจะไปเจอทีมอย่างเงี้ยเดี๋ยวครั้งก่อนก็เจอเบลเยียม แล้วครั้งนี้มาเจอบราซิล
1: 2018เจอเบลเยียม2022แพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่โครเอเชียก็เข้าลึก
1: แรกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาเจอสเปน
0: ใช่
1: เจอเยอรมันชนะได้นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วดูสิคือบราซิลเนี่ยเขารู้ไงว่าของแสลงญี่ปุ่นก็คือลูกโด่งทำกันบ้านมาดีว่าเวลาที่จะบอมเนี่ยก็คือจะเอาลูกเอาประตูนะโยนยาวไว้ก่อนเป็นไงเหมือนเกมเจอฟุตบอลโลกปี2018ที่เจอเบลเยียม
0: ครับ
1: นำ 2-0
0: เ
1: จอลูกหม่งเข้าไปไง
0: โดนแซง
1: โดนแซงเฟลานี่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละโอ้แล้วเจออีกแล้วญี่ปุ่น
0: โดนคาเซมิโร่หม่งเลยที่ตรงนั้นจ่อๆเล
1: ยแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยเนาะ
0: ก็กลายเป็นญี่ปุ่นที่ต้องตกรอบไป
1: ครับ
0: ครับผมบราซิลก็ได้ไปต่อส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับวันนี้ผมกับพี่เจ๋งก็อยู่ถึงตีสาม
1: ตอนแรกเนี่ยคือวางไว้จะให้วางยานะแล้วก็วางยาพี่ท็อปหน่อย บอกว่าสาธุนะฮะ
0: อยู่ยาว
1: ไหนๆก็มาแล้วยืนหยุดเทิดไปเลยจะได้ถึงตีสาม มาซิวไม่เป็นใจให้
0: มาติเนลลี่ไม่รู้งานเลย
1: ไม่รู้งานเลย นานๆนะแล้วก็พี่ท็อปหนึ่งจะมาก้าวๆของเรานะฮะสักทีเนาะ
0: ก็
1: จะให้ยืนยาวถึงตีสาม
0: มาร์ตินเนลลี่จบเลยก็
1: มาร์ตินเนลลี่ยิงด้วยอ่ะคิดด้วยก
0: ัน แต่จังหวะนั้นก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะบราซิลได้ที่2เนี่ยมันก็โจนเจียนไปมานะพี่จังหวะที่ยิงชนเสาทั้งจังหวะเคลียร์จากเส้นด้วยญี่ปุ่นเนี่ยรอบประมาณ 2-3 รอบก่อนที่จะเสียลูกสุดท้าย
1: เจมมองว่าไงดีคนละครึ่งไหม
0: ดีคนละครึ่ง
1: เจมไปอยู่ไหนมาเจมเป็นนอนมาใช่ไหมเนี่ย
0: ผมไปหาข้าวกินมาพี่เจ๋งก็เลยนั่งดูบนรถเมื่อกี้แล้วก็พอ90บวก5ยิงต้องรีบวิ่งขึ้นมาแล้วตอนแรกนึกว่าอ้าวจะได้อยู่สักเดี๋ยวค่อยขึ้นมาสักตี2กว่าอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: ไม่ครับจบก่อน
1: ไม่ตอนแรกเนี่ยพี่คิดในใจนะตี3ไปเลย เพราะว่าจุดโทษก็อะไรถ้าต่อเวลาเท่าไหร่30นาทีใช่มั้ย
0: ใช่
1: จุดโทษก็อีกประมาณสัก20นาทีก็หมดพอดี
0: ตี3พอดี
1: ตี3พอดี
0: เราจะเข้ากี่ชั่วโมง
1: แล้วก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแต่ก็เป็นเกมที่สนุกวันนี้
1: ครับ
0: เป็นคู่แรกประเดิมบอลโลกวันนี้ที่สนุกเข้มข้นเลยทีเดียว
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยบราซิลครึ่งหลังได้ดีมากโดยเฉพาะลิบูโน
0: ่ครับ
1: ไอ้บูโน่กีมาไล
0: อ
1: ่ะดีมากวันนี
0: ้อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นชัดเลยคือพอครึ่งหลังมาเนี่ยตอนที่บราซิลกำลังเร่งเอาประตูทีเสมอเนี่ยนักเตะทุกคนแพชชั่นสูงมากนะพี่เจ๋ง
1: อ
0: ย่างวินิซิวเนี่ยจังหวะที่เขาไปเตะมุมอย่างเงี้ยเขาจะคอยเชียร์แฟนบอลอยู่ตลอด
1: ก็คือปลุกเร้าแฟนบอล
0: คือมาด้วยความมั่นใจในครึ่งหลังแล้วพอตีเสมอได้เนี่ยญี่ปุ่นก็ช็อตไปเลยครับ
1: ก็โอ้เฮ้ยทำไมไม่ตีจุดโทษครับ
0: ก็เท่ากับว่าบอลโลกรอบ32ทีม
1: นาทีบาปอีกแล้ว2คู่นาทีบาปอีกแล้ว
0: ใช่ยังไม่ม
1: ีต่อเวลากับแอฟริกาใต้ก็นาทีบาปนะ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าทีมภาคคู่ไหนจะแจ็คพอตต่อเวลานะพี
1: ่ในคู่ต่อไปนี่แหละเยอรมันกับปารากวัย
0: แต่เยอรมันกับปารากวัยผมว่าน่าจะจบใน90แต่ถ้าไม่จบ90นี้เยอรมันก็น่าจะจบไหมพี่
1: ก็ถ้าไม่จบก็ยาวเท่าไหร่ยาวจนถึงตีห้าครึ่ง
0: ใช่
1: ก็แต่ว่าบอกทีมงานมาแล้วบอกทีมงานรอบลึกกีฬามาแล้วนะครับว่าจะกินเวลารอบลึกกีฬาเพราะรอบลึกกีฬาเข้าตีห้าใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ผมกลัวหนึ่งชั่วโมงไง
0: ผมกลัวอะไรรู้ไหมพี่เจ๋ง
1: อะไรฮะ
0: ไปต่อเวลาคู่แปดโมงครับป่านี่ยาวเลยนะพี
1: ่ป่ายาวเลยใช่ไห
0: ม
1: เพราะแปดโมงจบมึกสิบจบด้วยนะ
0: เกือบเที่ยง
1: เกือบเที่ยงอ่ะยิ้มเลย
0: ครับผม
1: เอาเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหมีมาดีบิวนะดีบิวที่คลื่นวิทยุ FM 99นะครับมีคนส่งข้อความมาหาหน้าหังเพียบมากทุกช่องทางเลยนะ
0: คน
1: ท
0: ั้
1: ง SMS 489899 Facebook FB ดีกว่านะฮะ บ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าต่อๆนะครับ FB แล้วก็ YT เนาะ
0: ใช่
1: เยอะมากขอบคุณมาก
0: คนดูทางบ้านแดง
1: ก็ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยครับ
0: ผมดูประมาณ 2,000700คนนะพี่เลยพี่เจ๋งตอนไลฟ์พร้อมกันเนี่ยตอนที่ดูไลฟ์พร้อมกันส่วน
1: ต่อนี่ประมาณ 1,000 กว่า
0: ใช่
1: 1,200 1.2 แล้วก็ส่วนFB นะครับบ้านค้าเนี่ยก็ประมาณเกือบ 1,000
0: เกือบ 1,000
1: ครับ
0: รวม3ช่องทางเนี่ยเกือบ 4,000 นะพี่เจ๋งคนดูไลฟ์บรรยายสด
1: ของนะครับคอนเนคเราด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ฝากวิดีโอด้วยขอคุณแทนทุกคนนะครับคุณแทนนะฮะแล้วก็ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยนะ
0: ครับผมข้อความนี้ส่งมาเยอะเลยพี่เจ๋งบอกว่าเสียงภาคทั้งคู่เหมือนไม้ที่ใช้ทำไวโอลินครับ
1: ครับ
0: ยิ่งแก่ยิ่งแพงยิ่งทุ้มลึกเขาบอกก็ไม้ไวโอลินไงพี
1: ่ไม้นี่นะนะฮะคือน้ามาบรรยายผ่านวิทยุในครั้งแรกนะ
0: ครับ
1: ปกติจะ ออกทางทีวีใช่ไหม
0: ใช่
1: ทีวีวิทยุมันต้องวิทยุก็ต้องแบบมีแบบไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยเนาะเป็นโหนี่หักไม่มีหักเลยนะ
0: ไม่มีหักเลย
1: เกินร้อยอ่ะ
0: เกินร้อย
1: จ้างร้อยโหนะกับพี่ท็อปเนี่ยเล่นสะพานเลยอ่ะครับเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: จุดเรียบร้อยแล้วจ
0: ุ
1: ดเรียบร้อยแล้วครับผมจุดตรงงานแล้ว
0: อ้าวแล้วก็บอกว่าอยากให้มีฟรีทีวีช่องอื่นร่วมถ่ายอีกครับถ่ายครบทุกคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้มีแค่ทางไทยรัฐในพี่หนึ่งช่องเท่านั้น
1: ก็เดี๋ยวคู่นี้คู่ต่อไปเนี่ยถ่ายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ทางโมโดช่อง29นะครับเยอรมันเจอกับปารากวัยและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้โมโดเขามีแพ็กเกจนะ
0: ครับผม
1: เพิ่งลงข่าวไปนะครับว่ามีสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้ซึ่งเจมก็เป็นพี่แอคคาราบาวเนาะราชาเงินผ่อน
0: ใช่ไหมเราไม่ผ่อนพี่
1: จุเจมอย่าทำท่านพี่แล้วพี่เสียใจญี่ปุ่นอย่าเชียร์ญี่ปุ่นนะเนี่ยโอ้เห็นแฟนบอลญี่ปุ่นแล้วสงสาร
0: ใช่ก็ดูจากแฟนรายการเราหลายๆคนก็เชียร์ญี่ปุ่นนะพี
1: ่
0: ก็ทีมจากเอเชียด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึง
1: แล้วลงข่าวญี่ปุ่นไปยัง
0: น่าจะลงแล้วนะพี
1: ่ลง
0: เดี๋ยวพี่จะตามอีกลงแล้วเรามีทีมงานหลังบ้านเสริมอยู
1: ่ถ้าไม่ลงเดี๋ยวพี่ลงเดี๋ยวลงข่าวลงข่าวญี่ปุ่นตกรอบไปยัง
0: ย
1: ังใช่ไหม
0: ยังไม่ยัง
1: โอเคไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: ดูก็คว้าไปเดี๋ยวพี่นั้นให้จัดให้ครับ
0: บอกว่าพอเจ๋งนึกว่าเข้าตีห้าครับทำไมมาเวลานี้ครับเอาหน้าหางมาพากอีกนะครับ
1: คือตอนแรกเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกของรายการเราจะไปวิวก็ให้น้องๆมาปกติหลังๆเนี่ยพี่ไม่มาแล้วให้น้องๆมาไง
0: ครับผม
1: แต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยคือนัดหน้าหางไว้หน้าหางไม่เคยมาไงมาครั้งแรกก็เลยมาต้อนรับหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็วางแผนว่าให้น้าเนี่ยอยู่ยาวจนถึงยิงจุดโทษเลย
0: แต่ไม่จุดโทษด้วย
1: แหมจะกลับอยู่แล้ว
0: จบก่อน
1: จะกลับอยู่แล้วครับผม
0: ครับ
1: เนี่ยมาร์ตินเดลี่มาปิดงานใช่ไห
0: ม
1: ฮะครับผม
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งไม่ได้ดูเพิ่งตื่นใช่เปล่าเขาบอกดูพี่เจ๋งอยู่เมื่อกี้ครับ
1: ผมอยู่เนี่ย
0: อยู่ตลอด
1: ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยนะฮะครับ
0: แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทีมไหนเต็งแชมป์ครับพี่
1: อาร์เจนตินาเส้นทางสดใสอยู่สายล่าง
0: ครับ
1: แล้วดูเส้นทางของอาร์เจนตินาสายล่างนะจะไปเจอบราซิลอีกทีก็รอบรองชนะเลิศ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็อะไรนะเจอเดียร์โกไม่ใช่เดียร์โกสิ
0: อาร์เจนตินาเจอแคปเวิร์ด
1: เจอแคปเวิร์ดอังกฤษเจอเดียร์คองโก
0: ครับ
1: โอ้สดใสอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วรอบต่อไปนะอาร์เจนตินาจะรอพบผู้ชนะระหว่างออสเตรียเจออียิปต์โอ้สดใสอีก
0: ใช่ครับ
1: รอบต่อไปนะไปถึงรอบสมุกทีมใช่ไหมไอ้รอบ8ทีมใช่ไหมล่ะสวิตแอลจีเรียโคลอมเบียการ์ด้าสดใส
0: ครับ
1: น่าเจอบราซิลไหมที่ว่ารอบรอง
0: มีโอกาสพี่รอบรองเนี่ยอังกฤษมีโอกาสที่จะเจอกับบราซิลใช่ครับ
1: ครับผม
0: ส่วนสายบนก็มีทั้งสเปนมีทั้งเยอรมันนะพี
1: ่
0: ที่เป็นทีมแกร่งแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ด้วยซึ่งเนเธอร์แลนด์จะลงสนามช่วงเช้ามืดวันนี้รวมถึงโปรตุเกสก็อยู่สายบน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คุณเนเธอร์แลนด์กับโปรตุเกสเดี๋ยวจะมีป่าแล้วก็พี่เทพเนี่ยให้เสียงภาษาไทยไง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: บอกว่า
1: อะไรฮะเจม
0: เสียดายญี่ปุ่นครับแต่ยังมีช่วงเวลาอีก24ปีครับถ้าญี่ปุ่นโฟกัสต่อไปก็มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกก็ปี2
1: คือวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นนะ
0: ครับ
1: วิ่งสู้ฟัดทุกคนวิ่งไล่บีบให้นักเตะบราซิลเล่นยาก
0: ใน
1: ช่วงจังหวะมีอยู่จังหวะหนึ่งเห็นไหมที่นักเตะญี่ปุ่นพี่ก็ดูเป็นใครอุยดะหรือเปล่าหรือว่าไม่อุยดะเนาะ
0: คือ
1: วิ่งไล่อลิสันเบเกอร์จนกาเบรียลมาร์กาเยสโดนไล่
0: อ่
1: ะมาร์กาเยสไอ้กาเบรียลจนเตะทิ้งออกข้างไง
0: มีจังหวะที่วิ่งไปบีบจนไอซอนเนี่ยเตะติดด้วยนะพี่
1: ใช่
0: แล้วก็บอกว่าถ้าเอลซิตี้มาบรรยายเนี่ยต่อเวลาแน่นอนครับ
1: อ๋อคุณจีใช่ไหม
0: อ๋อเอลซิตี้เอลวิชิตไงพี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าขอสั่งมุกครับพี่เจ๋ง
1: โอ้ไม่มีมุกแล้วตอนนี้คือสงสารญี่ปุ่นอ
0: ่
1: ะมันน่าจะไปไกลกว่านี้ไง
0: เขาบอกว่าครึ่งหลังเนี่ยอันเช่แก้เกมมาญี่ปุ่นโดนกดงอหัวไม่ขึ้นเลยครับ
1: ครับใช่ฮะก็ต้องยอมรับว่าอันเช่เนี่ยแก้เกมมาดี
0: ครับ
1: เหมือนกับพี่ท็อปกับนาหางมอนว่าดีคนละม้วน
0: ใช่ครับหัวข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋งบอกว่าคุณวันลบทาง Facebook บอกว่าบราซิลสมควรเข้ารอบครับ
1: เดี๋ยวก็ต้องยอมรับว่าเขาดีจริงครึ่งหลังหมดซะจนญี่ปุ่นโอนไปเซไปเซมาเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคุณถาวรบอกว่าชอบหน้าหังกับพี่ท็อปครับเสียงดีไม่มีตกเลยมาอีกนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เจ๋งไปดูมาอีกรอบนึงนะนะพอ
1: มาแน่นอนมาแน่นอนเดี๋ยวมาแน่นอนเมื่อกี้ก็ถามแล้วถามพี่ท็อปถามนะแล้วว่า ว่างๆมานะแฟนๆรายการคิดถึงก
0: ็
1: จะมาแทนเนี่ยมาแทนจุนนะฮะมาแทนพี่นี่แหละมาแทนเจมส์นี่แหละ
0: โอ้ยดีเลยครับพี่
1: ตรงกันเลยตรงกันแล้ว
0: ครับผม
1: ตรงกันแล้วอยู่ยากแล้ว
0: อยู่ยากแล้วตอนนี
1: ้อยู่ยากแล้วต
0: ่
1: อไปก็จะไปหยองแล
0: ้วมีหยองก็เป็นเบอร์หนึ่งพี่ตอนนี
1: ้
0: อืมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่ารอบปีสามเยอรมันขอกินง่ายๆหน่อยอย่าให้ลุ้นเยอะครับเหมือนแคนาดากับบราซิลเลย
1: ครับผม
0: ก็ลุ้นทุกเกมที่บอลโลกรอบสามสิบสองทีม
1: ก็ขอให้ต่อเวลาคู่นี้เยอรมันกับรักไว
0: พี่เอกกับพี่อู๋นะพี่
1: ใช่ใช่ในตอนนี้สองคนนี้กำลังเมื่อกี้ก็เจอเพราะว่าสองคนนี้เขาพี่อู๋เนี่ยกับพี่ท็อปเขาไม่ได้เจอกันนานพี่อู๋ใหญ่กับพี่ท็อปเนี่ยเคยจัดรายการด้วยกัน
0: ครับ
1: คือมันจันมั้ง
0: ครับผม
1: คือมันจันนะตอนกลางคืนไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ย
0: ครับผม
1: ก็เลยคุยกันนานหน่อยจะเข้าอยู่แล้วยังคุยกันอยู่เลยอ่ะด้วยความคิดถึงไง
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณหนามพังลายถามว่าถ้าพอเจ๋งกับหน้าหางตกน้ำเจนจะช่วยใครครับชงให้หวานเจี๊ยบเลยช่วยพี่เจงก่อน
1: เอ้าแล้วน้าล
0: ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวไปช่วยน้าต่ออ
1: ๋อเหรอช่วยคนที่อายุน้อยกว่าไหมหรือว่า
0: ต้องอยู่เป็นก่อนตอนนี
1: ้ครับผม
0: ครับผมแล้วก็คุณนิดก็บอกว่าไม่เสียใจครับแต่เสียดายครับพี่อืมญี่ปุ่น
1: คือสู้วันนี้สู้สุดใจกันดูนักเตะวิ่งแบบโหแล้วดูธนาการ้องไห้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ธนาการ้องไห้เพราะว่าเอาธนากาลงมาเป็นสำรอง
0: ใช่ครับ
1: ไปเสียหลัก
0: อืม
1: ไปเสียหลักนิดนึงเหรอเน
0: า
1: ะ
0: เสียจังหวะโอ้โหจังหวะนั้นก็
1: ไปเสียหลักแล้วพอเสียปุ๊บเนี่ยบอลมันจังหวะเลยแล้วมันเข้าทางของญี่ปุ่นก็เลยรัวเลยฮะไ
0: ม่
1: เข้าทางของบราซิล
0: ใช
1: ่มูโนกินไปแล้วดูจังหวะแทงให้นะ
0: แล้ว
1: ซ้อมเลยอ่ะ
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยจังหวะยิงบราซิลยังไงก็ชนเสายังไงก็โดนเคลียร์แต่พอนาทีสุดท้ายลูกนั้นเนี่ยยิงชนเสาแล้วเข้าประตูนะพี
1: ่
0: คือโหมาสุดท้ายจริงๆเลยประตูมาร์ติเนลลี่ครับ
1: ครับผม
0: ขอความไหลมาเรื่อยๆครับบอกว่าน้าหังมาหักเงินเจ๋งหรือเจมครับคุณหลงหลิง
1: ก็เนี่ยอนาคตนะฮะจุนนะฮะครับพยองเดชนี่แหละ
0: ครับ
1: เจมเจ๋งนี่แหละฮะ
0: ครับผมไปหมดเลยทีนี
1: ้ไปหมดแล้วฮะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งที่เชียร์ญี่ปุ่นเพราะชอบดูหนังประเทศเขาใช่ไหมครับ
1: ไม่หรอกผมเชียร์ด้วยความที่เขาดูบอลเขามีนะเนี่ยเขามีพัฒนาการแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจน
0: ครับ
1: จะเป็นเวไง
0: แ
1: ล้วดูเขาปั้นนักเตะสิโอ้นักเตะแต่ละคนเราขึ้นมา
0: ไปยุโรปหมดเลยนะพี
1: ่ยู18ยู17ก็ส่งนักเตะไปเล่นโอลิมปิกเกมส่งชุดยู20นะ
0: ใช่ครับ
1: ผมชอบเขาแบบนี้แหละ
0: เป็นการสร้างเยาวชนต่อเนื่องมา
1: พี่กับเกาหลีใต้เกาหลีใต้สมาคมกับนักฟุตบอลประธานนักบดียังทะเลาะกันอยู่เลยฮะ
0: ตอนนี้เขาน่าจะกลับบ้านได
1: ้กลับไม่ได้นะ
0: กลับไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ต่างคนต่างกลับเห็นว่าฮองมิงโบเนี่ยจะกลับกับนักเตะเท่าไหร่8คนไหมที่เหลือนักบินพาณิชย
0: ์แยกย้าย
1: เหมือนอุรุกวัยอ่ะ
0: ก็น่าจะต้องคุณกับอุรุกวัยบินกลับพี
1: ่อุรุกวัยบอกกลับไปได้เว้ยเฮ้ยไปด้วยกันผ่อนเชิญ
0: ครับแล้วก็บอกว่าจบแล้วค่ะการแชร์บอลโลกครั้งนี้หมดแล้วทีมที่เอเชียของหนูจากน้องเธอลงทุนแฟนนอน
1: เหลือออสเตรเลีย
0: เหลือออสเตรเลียครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็พอเจ๋งครับชอบมองใต้กระโปรงจริงไหมครับจากพี่หยองไม่จริงไงพี
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: ม
0: ีคนถามว่าน้าหังมาเฮฟไหมครับจาก FC 99
1: ฮะ
0: แฮปปี้พี่
1: น้ากับพี่ท็อปบอกว่าเจ๋งพี่ก็น้ำมันพี่ไม่ได้เข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วบอกว่าเติมฟรีหน่อยได้ไหมนะครับทำไมล่ะ
0: ครับผม
1: เ
0: ดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับพี่เจ๋ง
1: ได้เลยครับ
0: แค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลท์ไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร021143990 021143990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยวผมขอเฉลยคำถามที่เราถามไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะพี่เจ๋งเราเนี่ยมีกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899ครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูก คำถามที่ผมถามไปเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยคำถามชาติใดในอเมริกาใต้เคยได้อันดับ3แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกถ้าพี่เจ๋งลองทายพี่เจ๋งตอบว่าทีมชาติไหนพ
1: ี่ชิลีใช่ไหม
0: ก็ถูกต้องครับชิลีเนี่ยเคยได้อันดับ3เมื่อปี1962แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกนี่คือทีมจากอเมริกาใต้นะพี
1: ่
0: ก็เดี๋ยวทีมงานจะชื่อผู้โชคดีละเดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับไปครับ
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ก็เราลืมทักทายตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศนะท
0: ั้
1: ง40สถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วย
0: ครับ
1: รวมทั้งภาคกลางด้วยนะครับตอนออกนะครับสวัสดีด้วยนะทุกคนนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้เราออกอากาศนะครับผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง40สถานีนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ FM 99ของเราก็เดชั่นวายอยู่นะเข้ามาคุยกันได้นะเกิดบางคนเนี่ยเห็นน้องปาบอกใช่ไหมว่าคนใต้เนี่ยเวลาที่ไปขีดยางตอนกลางคืน
0: ใช่
1: มีวิทยุเป็นเพื่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: ก
0: ็ดึกๆเนี่ยไปขีดยางก็ฟังเราไงพี
1: ่ถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วมันเจอเน็ตเจออะไรอย่างเงี้ยเน็ตสัญญาณไม่ถึงเราเปิดไม่ได้
0: ใช่
1: ก็จะมีวิทยุนะ
0: ครับผมแล้วก็โหบรรยากาศก็เหมาะกับการฟังวิทยุพี
1: ่
0: อยู่คนเดียวไงแล้วฟังมีเพื่อนเป็นวิทยุไปตลอดทั้งคืน
1: ครับผม
0: แล้วก็โอ้ตลอดตั้งแต่เรามีช่วงไลฟ์บอลโลกมาเนี่ยแฟนๆจากทางใต้เนี่ยฟังเยอะ

0: หลังแจ้งเกิดในวงการวิทยุเรามีแผนยังไงกับอาลีหมิงแล้วก็อาสมชายดีคาปรี
1: คนแรกเลยพี่ลีหมิงคนแรกเลยไปคนแรกเลย
0: ล่าสุดผมเห็นพี่ลีหมิงเขาเล่นกีตาร์เลย
1: อ๋อที่มีคนดูร้อยกว่าคนนะ
0: ครับ
1: พี่ลีหมิงเดี๋ยวพี่ลีหมิงก็คือตัวนี้เนี่ยถามว่าเอเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ลีหมิงมีแน่นอนแต่ขอเคลียร์ก่อนนิดนึง
0: ครับผม
1: ขอเคลียร์คิวก่อนนิดนึงเพราะว่าโอ้โหแหมตามตัวยากเหลือเกินครับผม
0: ครับแล้วก็บอกว่าลูกที่2ลูกที่2 1เนี่ยคนส่งให้ขยันหลอกจ่ายหลุดจริงๆครับ
1: คือมันฝั่งขวาก่อนมันฝั่งขวาก่อนคือธนกะลงมาสำรอยใช่มั้ยล่ะ
0: ครับ
1: ไปเสียจังหวะนิดนึงมันทำบอลลั่นแล้วคราวนี้บอลลั่นปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันเหมือนเล่นสมอลไซส์บอลสมอลไซส์อ่ะ
0: ครับ
1: มาเล่นบอลแบบต่อนิดเดียวนะบราซิลเข้ามามูโน่ขึ้นไปแล้วอยู่ตรงกลางพอดีแล้วจ่ายออกเหมือนป้ายเพื่อนเหมือนเล่นบอลโกหนูอ่ะแล้วมาเจเนลลี่จับบอลปุ๊บยิงปั๊บเลยฮะ
0: คือจับแล้วยิงเลยแล้วบอลเนี่ยชนเสาเข้านะพี่ล
1: ู
0: กนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นท้ายเกมจริงๆแล้วครับ
1: ครับผม
0: ญี่ปุ่นนี้ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยก็กลายเป็นบราซิลเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วก็บอกว่าอาร์เจนตินาจะไปแพ้โคลัมเบียครับ
1: โอ้แต่โคลัมเบียก็ดีจริงนะ
0: เดี๋ยวผมดูสายนิดนึง
1: โคลัมเบียดีจริงโคลัมเบียอยู่สายล่าง
0: ก็
1: ไปเจอกันน่าจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ใช่เพราะว่าโคลัมเบียเนี่ยเจอกาน่าก่อนแล้วถ้าเข้าไปมีโอกาสจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเจอกับอาร์เจนตินาครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินาถ้าผ่านเคปเวิร์ดไปเนี่ยรอบต่อไปมีโอกาสจะเจอออสเตรเลียหรือไม่ก็อียิปต์นะพี่ครับ
1: ก็บราซิลมาเจอใครเอ่ย
0: บราซิลเนี่ยรอบหน้าจะไปเจอไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โหหวานเจี๊ยบ
0: แล้วรอบ8ทีมเนี่ยมีโอกาสจะเจอกับอังกฤษนะพี่ถ้าอังกฤษผ่านเดียคองโกแล้วก็รอบต่อไปอังกฤษจะเจอเอกวาดอร์หรือเม็กซิโกเจ้าภาพ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็บอกว่าคุณโดม245บอกว่าสวัสดีครับนอนฟังอยู่ในกระท่อมทุ่งนาช่วงนี้ไถนาครับเขาไถกลางคืนนะพี่อาจจะพักอยู่อะไรงี
1: ้ตอนเช้าไหมตอนกลางคืน
0: น่าจะช่วง
1: หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
0: แต่นี่ตีสองครึ่งก็อาจจะมารอไหมพี่ช่วงเช้ามืด
1: อาจจะได้เปล่าอาจจะกำลังแบบเคลิ้มอยู่เลยอ่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ฟังเราเป็นเพื่อนนะเอาจริงๆคือวิทยุเนี่ยเขาตามจังหวัดต่างๆก็สัญญาณไปถึงใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเอาเวลากลับบ้านบางครั้งสัญญาณมือถือไม่ถึงอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอาถ้าเราไปไกลสัญญาณไม่ถึงก็ฟังวิทยุ
0: ใช่
1: จริงเลย
0: วันนั้นผมไปแหลมฉบัง99ก็ฟังได้แล้ว
1: ไปทำไมแหลมฉบัง
0: วันนั้นผมไปถ่ายงานกับพี่เจี๊ยบ
1: อ๋อเหรอ
0: โปรเจียบใช่ครับแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งเชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลคู่เยอรมันรอบต่อไป FC 99ไลฟ์บอลโลกครับอาจารย์เขาบอกว่าให้เชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลมาพาคู่เยอรมันพี่
1: อ๋อเหรอ
0: รอบต่อไป
1: ก็ต้องมีคนหายก็ได้นะต้องมีคนหายนะ
0: ครับผม
1: ต้องมีคนหายนะ
0: เขาคือใครครับพี
1: ่ก็พี่อู๋และคนแรกเลยยอ
0: ครับ
1: นะครับแต่คุณอาเนี่ยเคยร่วมงานด้วยกันคุณอาเอ้ยนี่ก็ชำนาญกุล
0: ครับ
1: แต่คุณอาเนี่ยด้วยความที่อายุเยอะแล้วก็เลี้ยงหลานอะไรด้วย
0: ครับผม
1: แล้วคุณอาเนี่ยบ้านอยู่แถวรังสิตแต่เราสอบถามดูแต่ถ้ามาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปถ้าหน้าหางมาตัวนี้พี่หน้าหางหน้าท็อปมาตัวนี้นะ
0: จะต้องหายไป2คน
1: โอ้ยหายไป4แล้วเลยนะจุนแน่ๆเลยจุนคนหนึ่งละ
0: ครับผม
1: จุน
0: เขามากับเราตลอดไง
1: พี่ก็หายไปแล้ว1คนมีทุกคนบอกว่ามาบ่อยๆเดี๋ยวก็มาแทนเจ๋งโทรศัพท์เลยครับโอ้โหเจ็บปวดมาก
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะโอ้ข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋งช่วงรอบดึกครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: บอกว่าเจ๋งเจเมสซี่เจอแต่หมูเมสซี่จะไม่เก่งได้ไงครับเจอแต่หมูเลือกยิงเอาเลยนะแล้วก็บอกว่าลงไปนี่เรื่องจริงอะไรมุมไหนดีไปลงเกลือฝรั่งเศสจะเป็นดูมั่งแล้วเมสซี่จะแผงดิได้ไหมครับน่าจะหมายถึงว่าเมสซี่เนี่ยเจอแต่ทีมที่ไม่ได้แข็งมากนะพี
1: ่ครับ
0: ถ้าเจอฝรั่งเศสก็จะอีกเรื่องนึงประมาณนี้ก็เมสซี่ยิงไปแล้ว6ประตูใช่ไหมพี
1: ่6ประตูของประตูก็ยิงไปแล้วเท่าไหร่ล่ะฟุตบอลโลกก็19ประตูไปแล้วไง
0: ใช่ครับ
1: ดาวซุนโบสุดๆตลอดกาลครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไง
0: แล้วก็คุณปักบอกว่าผมกรีดยางอยู่นี่ครับแวะพักมาพิมพ์ทักทายบนส่วนยางสัญญาณดีครับพกโทรศัพท์เปิดเน็ตฟังผ่าน M-Cord ด้วยเพราะเฉพาะผมก็12คนแล้วครับที่ผมแนะนำให้ฟัง
1: ครับ
0: เพราะชอบฟุตบอลแล้วก็99ขวัญใจคนกรีดยางเลยครับขอเน้นนะฮาก็พอครับผม

0: เขาบอกว่ากำลังไปกรีดยางอยู่นะพี่
1: อ๋อเหรอคุณป้าเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคุณป้าเป็นคนใต้เหรออ
0: ืมครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้อ่ะเราไปดูที่ไลน์อัพของคู่เยอรมัน
1: มายังมายังมายัง
0: ผมเช็คก่อนว่าน่าจะมาแล้วนี่ตอนนี
1: ้
0: เดี๋ยวจะเยอรมันจะเจอกับปารากวัยตอน 3:30 นาทีนะพี่ 3:30 ครับก็อีกประมาณ50นาทีเดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพนิดนึง
1: เป็นไงจัดเต็มไหม
0: คู่นี้นี่พี่อู๋ใหญ่กับพี่เอกนพดลเป็นคนพากย์นะพี่คุณ
1: ครับ
0: ก็เยอรมันนี่รอบที่แล้วก็ฟอร์มดีครับในรอบแบ่งกลุ่มส่วนปารากวัยก็อยู่กลุ่มกับสหรัฐออกสตาร์ทไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเร่งฟอร์มในช่วง2นัดหลังได้ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อเยอรมันนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นมาเนลนอยเยอร์ครับแนวรับมีอันโตนิโอลูดิเกอร์ครับโจนาธานทาโจโชคิมมิดกับตันทีมครับแล้วก็นาทีเนลบราวส่วนกองกลางครับมีเอเล็กซานดราพับโลวิชครับแล้วก็ฟอร์เรนเวียชมีลีรอยซาเน่ครับแล้วก็เฟลิกเมชาส่วนคู่หน้าวันนี้เป็นไคฮาเวิร์ดกับเดนอุนดาฟครับผม
1: อุนดาฟลงเหรออ
0: ืออุนดาฟวันนี้ลงตัวจริงคู่กับไคฮาเวิร์ด
1: จริง3ประตูไม่อุนดาฟอ่ะ
0: ใช่
1: เดนอุนดาฟนะเหมือนจะไม่เก่งนะเดี๋ยวว่าแกจะบวกไว้แกฉายพื้นที่ดี
0: ก็เคยอยู่ไบรตันเลย
1: ไบรตันอยู่สกาด
0: สกาดด้วยครับผมทางฝั่งของปารากวัยวันนี้เป็นประตูเป็นออร์แลนโดกริลครับแล้วก็แนวรับมีควนคาเซเลสครับแล้วก็จูนิโญอลอนโซโจเซ่คาเนลครับแล้วก็กุสซาโวโกเมสส่วนกองกลางวันนี้ได้มิเกลอามิรอนกลับมาลงสนามครับหลังจากที่โดนใบแดงประสาทนะพี่แล้วก็มีอังเดสคูบาสครับดามิเอนโบบาดิล่ารวมถึงมาริอัสกาลาซ่าครับผมส่วนแนวลุกเนี่ยมีฮูโรเอ็นซิโอกับกราเบียลอาวาลอชครับผม
1: ก็ปารากวัยไม่รู้จะไม่มีดิโก้โกเมสป่ะ
0: ดิโก้โกเมสนี
1: ่ติดทดแบนป่ะ
0: ไม่มีพี่วันนี้เพราะว่า
1: ไอ้นะกุสซาโวโกเมสไม่ใช่ดิโก้
0: กูสตาวโกเมสมีวันนี้ลงสนามครับ
1: ลงเหรออ
0: ืมมีรายชื่อมีครับเดี๋ยวต้องลองเช็คอีกทีแต่ว่าในรายชื่อของฟีฟ่าเนี่ยมี
1: นะพี่เจ๋งอ๋อนี่เป็นดิโก้โกเมสของไบรตันป่ะ
0: ครับอ่ะดิโก้โกเมสไม่ได้ลงครับ
1: ติดทดแบนนะจําผิดนะมันจะมีกุสตาโวกับไอ้ดิโก้ใช่มั้ยล่ะ
0: ครับผม
1: โอมาอเดเลเต้ลงมั้ยอ่ะของสแตนแลนด์
0: เป็นสำรองครับเพราะว่าเห็นตามข่าวหรือว่าอาจต้องความฟิตยังไม่ 100%
1: นะไม่ถึงนะ
0: อืม
1: โอเค
0: ครับผม
1: ก็เป็นไงเจมมองว่าไงคนนี้
0: ผมว่าเกมนี้เยอรมันยังดูเหนือกว่าเยอะพี่เจ๋ง
1: เนาะ
0: แล้วก็ปารากวัยเนี่ยดูแล้วชื่อชั้นเป็นรองเยอะเลย
1: เป็นพยานซีอ่ะ
0: อืม
1: ชิเล็กเน
0: า
1: ะเวลาไปรอบลึกๆเนี่ยมันมีวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่งได
0: ้เก่งขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วพี่ว่าเยอรมันเนี่ยเยอรมันอยู่อยู่สายอะไรเจมสายบนสายล่างสายบน
0: เยอรมันเนี่ยอยู่สายบนนะพี่เจ๋งก็ถ้าผ่านรอบนี้ไปเนี่ยรอบหน้าก็น่าจะเจอกับฝรั่งเศสครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยอยู่เจอกับสวีเดนก็น่าจะผ่านได้แล้วถ้าผ่านได้เนี่ยเยอรมันกับฝรั่งเศสก็จะไปเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอบ8ทีมเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอเนเธอร์แลนด์นะพี่ถ้าเนเธอร์แลนด์ผ่านโมร็อกโกได้ในรอบนี้แล้วก็ผ่านแคนาดาได้ในรอบหน้าแล้วก็รอบรองเนี่ยยังมีสเปนที่อาจจะเจอกันในสายบนนะพี่โอ้โหสายบนนี้หนักมากครับ
1: เกมนี้ผมว่าพี่ว่าไม่น่าจะจบไม่น่าจะไม่น่าจะถึงเยอะๆนะพี่ว่านะ
0: ไม่น่าจะ
1: ปารากวัยก็เจออเมริกาถล่มเนี่ย 4-1
0: ใช่
1: ในนัดแรกอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ออกสตาร์ทไม่ดีแต่ว่ามาฟอร์มดีในเกมที่2ที่ชาตูลังก
1: ีไม่รอดหรอกพี่ว่าวันนี้เราไม่มีไอ้ดิโก้โกเมสด้วยไง
0: ครับ
1: โดนเกมนี้ฮะโดนแน่ๆฮะครับ
0: เดี๋ยวผมดูสถิติการเจอกันนิดนึงคู่นี้ก็เฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2ครั้งครับก็เยอรมันชนะเมื่อปี2002 1-0 แล้วก็อุ่นเครื่องเมื่อปี2013เนี่ยเสมอกัน 3-3 เลยนะพี
1: ่ครับ
0: เจอกันครั้งแรกเนี่ยคือบอลโลกปี2002ครับที่เยอรมันชนะปารากวัย 1-0 แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ปี2013เป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยนะพี่คู่นี
1: ้ครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: อยากให้ขอให้พ่อเจ๋งสู่สุคติครับจากหยองเอาเอ๊ะทำไมมีคนไม่ชอบเราเน
0: า
1: ะ
0: เขาแซวครับพี่แต่ไม่น่าใช่พี่หยองจริงนะพี
1: ่เขาไม่แซวก็น่าจะเป็นจริงแหละ
0: ครับผม
1: เอ๊ะหรือว่าต่อไปเราก็สมมติว่าทางผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวให้น้ากับน้าท็อปไปอีกครั้งนึงนะ
0: ครับ
1: อ๋อติดต่อไม่ได้ครับ
0: เอา
1: ติดต่อไม่ได้ครับ
0: เอางั้นเลยนะพี
1: ่ครับผมอ๋อติดต่อไม่ได้เบอร์หายครับพี่เบอร์หายเรียบร้อยนะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าฟังมา22ปีโชคดีมากครับคืนนี้ได้ฟังหน้าห่างในวิทยุจากคุณผีนครศรี
1: ก็ ตอนที่คุยนะฮะผมไม่เคยจัดวิทยุเลยนะฮะบอกไม่ได้ฟังไม่แฟนรายการ
0: ครับ
1: การสตาร์เนี่ยไม่เคยได้ไม่เคยอะไรเลยส่วนใหญ่จะบรรยายทางทีวีไง
0: ใช่
1: โอ้โหแล้วเนาะบรรยายเหมือนเสียงคุ้นเคยเสียงที่คุ้นเคย
0: ใช่ครับ
1: ก็เสียดายเสียดายนิดเดียววันนี้นะคือไม่คุ้มเท่าไหร่ คืออยากให้ต่อเวลาแล้วก็ยินโทษแล้วก็ไม่ได้ยินคำว่าไปกุ้ง
0: มันไม่ได้ยินนะพี
1: ่ไม่ได้ยินยินไหม
0: ผมเนี่ยจังหวะที่ญี่ปุ่นได้ฟรีคิกครึ่งแรกเนี่ยผมรอฟังแล้วแต่คนยิงอ่ะดันยิงเลียดน่าจะเป็นโดอันหรือเปล่าพี
1: ่
0: ไปยิงเลียดก็เลยไม่ได้ยินนะหังภาคว่าปั่นโค้งๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ปั่นโค้งมีนะ
0: ไม่มีพี
1: ่ไม่มีปั่นโค้ง
0: ครับผม
1: เสียดายคือบอกว่าที่จริงเนี่ยมีอยู่จังหวะมันไม่ได้ปั่นโค้งไง
0: ได
1: ้ครับ
0: มีจังหวะยิงฟรีคิกแต่ไม่ยิงโค้งให้ด้วยลุงนั้นเนี่ย
1: ก็เหมือนจังหวะที่เราแซวไงยิงเต็มข้อเดี๋ยวบอลบ่าไปไงให้มันยังไงยิงเต็มข้อเดี๋ยวบอลบ่าไป
0: เดี๋ยวเขามาพี่แล้วก็บอกว่าบอกว่าอยากให้ผอ.เบ่งเล่าประสบการณ์ที่หอแก้มุกดาให้ฟังหน่อยครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากไปทำงานที่มุกดาอาหารมาครับผมว่าไม่ตรงปก
1: ที่จริงหอแก้วเป็นอนุสรณ์เป็นอนุเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคือจะเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งอารยธรรมของชาวมุกดาหารที่มาที่ไปนะครับมีอุปกรณ์มีแรงต่างและมีหินมีอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบข้างไงมันเป็นพวกร้านคาราโอเกะ
0: ครับ
1: เป็นผับเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยจะมีน้องๆอะไรพูดต
0: ำ
1: โต๊ะละ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นแหละฮะ
0: ก็พี่เจ๋งเป็นคนมุกดาหารใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ผมไม่รู้หรอกฮะเอ๊ะทำไมรู
0: ้ละเอียดเลยนะพี
1: ่มันก็จะมีบ้านต่างจังหวัดก็มีบ้าง
0: ครับ
1: นะครับนะให้เกียรติมาภาคที่กาสเปลเราจะให้เกียรติหน้าหังด้วยการพาไปขึ้นรถตู้นะครับ
0: ไม่พาพี
1: ่อ๋อไม่พา
0: ขึ้นรถตู
1: ้แต่เราจะพาขึ้นเรือลบแทนอ่าว
0: เอาจากกลุ่มเพื่อนพี่เจ๋งอีกแล้ว
1: ใจเย็นใจเย็น
0: ครับผม
1: ผมว่าฟังมา22ปีโชคดีมากคืนนี้ได้ฟังนะหังในวิทยุจากพีนครศรีเป็นไง
0: ใช่ครับ
1: ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะผมคิดจะเอ้ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องหยิกตัวเองอะเมื่อกี้
0: ใช่แต่รอบหน้ามาอีกครับพี่รอบ16ทีม
1: มาทันหยองอะ
0: ครับผมแล้วก็คุณกัมตันเขาบอกว่าเยอรมัน5ปารากวัย1ครับโหขาดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกินยางเสร็จจะไปหากินกระเป๋าต่อคำคำครับ
1: คืออะไรอ่ะ
0: กระเป๋าไหมพี่หากีดกระเป๋าคืออะไรกีดหรือเปล่าก
1: ีดกระเป๋าเหรอ
0: กีดกระเป๋า
1: อ๋อขโมยนะขโมยแล้ว
0: กีดยางเสร็จจะไปกีดกระเป๋าต่ออะไร
1: กีดกระเป๋าอ๋อไม่ดีนะไม่ดีไม่น่ารักนะแล้วทางมามีไหมผอ.หรือว่าขอบคุณนะฮะก็ไม่เกี่ยวก็ขับมาไกลอยู่นะ
0: ครับผม
1: ก็เหมือนเจมไปต่างจังหวัดก็ไปทำงานก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะ
0: นิดนึงนี
1: ่ต้องมีน้ำค้างน้ำมันนน
0: ครับผมแล้วก็คุณนพรัตน์บอกว่าสอบถามครับทำไมถึงสามารถขยายสัญญาณทั่วไทยได้24ชั่วโมงครับก็เป็นช่วงบอลโลกเลยพี
1: ่ก็ปกติถ้าเนชั่นไวด์นะครับจะเป็นคลื่น95ลูกทุ่งมหานคร
0: ครับ
1: จะออกอากาศทั่วประเทศจอนช่วงเที่ยงคืนตีห้าทุกวันเนาะแต่ว่าในช่วงบอลโลกแล้วก็ขออนุญาตนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่จิ้งละ
0: ครับ
1: พอของคณะกรรมการว่าเราขอลิงก์สัญญาณไปทั่วประเทศได้ไห
0: ม
1: เที่ยงคืนถึงตีห้าเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังฟุตบอลโลกนาทีปีครั้ง4ปีครั้ง
0: ใช่ครับ
1: ก็อยากให้ได้ติดตามฟุตบอลโลกกันก
0: ็
1: โอ้โหขอบคุณนะ
0: ครับ
1: ที่จะคุณนครศรีเนี่ยมาไกลอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคนใต้ฟัง
0: ทางใต้นะพี่เพราะว่าไปกีดยางแล้วก็ฟัง
1: เหนือก็นอนแล้วมั้งตอนนี้อีสานก็นอนแล้วมั้งหรือว่าไง
0: น่าจะคร
1: ับ แต่ว่าถ้าคนเหนือคนอีสานเช้าๆก็ตื่นเช้านะ
0: ใช่คนอีสานคนเหนือตื่นเช้าๆมารับลมเย็นๆอย่างนี้
1: รับลมเย็นแล้วก็มาทำมุดตักบาตรวันนี้เนาะ
0: ครับผมบอกว่าพลาดประกบห่างครับช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้าย
1: นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: คือพยายามวิ่งไล่เลยนะแต่ญี่ปุ่นพูดตรงคือใจสู้แต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวบราซิลเนาะ
0: ใช่ก็บราซิลนี้ก็ระดับแชมป์โลก5สมัยนะพี่
1: เออใช
0: ่คุณปวริศบอกว่าเสียงพี่ท็อปคล้ายพี่สุเทพเลยครับก็คล้ายอยู่นะพี
1: ่พี่ท็อปเนี่ยก็เป็นคนวิทยุเก่าและเป็นคนที่มาจัดรายการก่อนพี่ด้วยนะ
0: ครับ
1: ก
0: ่อนพี่เจ๋งใช่ไหมพี่
1: ใช่เพราะพี่ท็อปเนี่ยมาช่วงแรกๆเลยช่วงจัดรายการกับพวกพี่ต้นพี่ต้นปรวีณจัดรายการกับพี่ตั้มพันศิษย
0: ์ครับ
1: อยู่นั่นแหละพี่ก็เคยจัดแล้วเขานะครับมาใหม่ๆพี่มาจัดปี48
0: ครับ
1: พี่ท็อปอยู่ก่อนนะครับพอจัดกับพี่แป๊บเดียวพี่ท็อปหนีพี่ละหมอแบกไม่ไหวแล้วไอ้นี
0: ่
1: แบกไม่ไหวแล้ว
0: พอแล้วนี่ไงครับพี่ท็อปกลับมาแล้วไงพี
1: ่กลับมาแล้ว10ปีมั้งเห็นท็อปพี่ท็อปบอกไม่ได้มา9 90ปีแล้ว
0: ครับผมแล้วก็ คุณเกษมบอกว่ากำลังฟังในสวนยางเลยครับอ่ะนี่ก็กำลังกรีดยางอยู่กันนะพี่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ใช่
1: บางครั้งฟังเราไปและกรีดยางไประวังนะฮะดูดีๆนะฟังเราฮาไง
0: ครับ
1: กรีดมือไว้ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้พี่ไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็อย่าไปกรีดกระป๋องด้วยนะพี
1: ่อันนั้นไม่ดีไม่ดี
0: ไม่ดีครับ
1: ตำรวจจะมาหาที่บ้านนะฮะ
0: ใช่ก็บอกว่าโอ้โหข้อความนี้เต็มเลยครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เจม
1: ก็ต่อคุณก็ดูเยอะนะเจมนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ขอบคุณมากครับ
0: พี่เจ๋งดิวสองท่านนี้นัดหน้าไว้ต่อเลยครับเดี๋ยวผมสมทบทุนแฮปให้ครับ5พ
1: อ5พอไม่อยู่5พอเหรอ
0: พอ
1: ไม่อยู่5พอนะ
0: ครับผม
1: คุณเจ๋งเชียร์ทีมอะไรผมเชียร์ญี่ปุ่นนะเชียร์ญี่ปุ่นเชียร์อิตาลีแต่อิตาลีไม่ได้มา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคู่เยอรมันขอปั่นโค้งหน่อยครับ CJ ก็น้ากลับไปแล้วนะพี่เมื่อกี
1: ้น้ากลับไปแล้ว
0: ครับ
1: นอนกี่โมงนะครับช่วงนี้อ๋อพอดีมาทำงานนะจ๊ะบอกว่าญี่ปุ่นมีดวงแต่ไม่สุดเนาะอ๋อมีดิสุดยิงไปชนเสาใช่ไหม
0: มีหลายจังหวะ
1: แล้วก็มีลูกโมงได้ไหมโมงแล้วไปก็ได้กระดอนติดซาจุนกิไปติดไอฮิโนกิอิโตโอ้โหติดแน่ติดนี่
0: จังหวะเคลียร์จากเส้นเลย
1: แ
0: ล้วก็มีลูกยิงชนเสาโอ้โหญี่ปุ่นถือว่าดวงแข็งมากพี่ที่ไม่เสียประตูก่อนนั้นแต่สุดท้ายก็มาโดนช่วงทดเจ็บ
1: ใช่
0: ครับบอกว่าสะใจครับผมแฟนบราซิลถึงญี่ปุ่นจะเป็นเอเชียก็เถอะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็บอกว่าเหมือนเดิมครับจุดอ่อนทีมจากเอเชียเนี่ยคือเรื่องรูปร่างกองหลังโดนโยนบอลบอมลูกโด่งซ้ายขวาเป๋ไปมาแล้วโดนมงจนได้ครับ
1: ครับ
0: ทีเสมอ1-1ครับ
1: เนาะ
0: ก็ตัวเล็กจริงนะพี่ญี่ปุ่นถ้าเชื่อมกับบราซิลเทียบกับคา
1: ร์เซมิโร่คือใจสู้พี่เห็นวิ่งได้แต่ละคนเนาะบอสจังหวะ2จังหวะเร็ววิ่งได้ทุกจังหวะแต่ความสามารถความเ
0: คร
1: ียดในรายเดียวเล็กๆน้อยเนาะนิดเดียวพลาดนิดเดียว
0: บอกว่าผมว่าถ้าเป็นเมสซี่น่าจะได้ปั่นอยู่ครับแต่เมื่อกี้ญี่ปุ่นเล่น
1: เมสซี่ใช่ไหม
0: ถ้าเป็นเมสซี่นี่ได้ปั่นนะฮะ
1: ฟังจากด่านคุณทศแต่คุณทศนี่โคราชปะ
0: โคราชนะพี่ด่านคุณทศ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: วัดหลวงพ่อคูณใช่ไหมพี่
1: ด่านคุณทศใช่โอ้ยฮะสบายดีนะฮะเอฟซีนะครับตำรวจบางซื่อครับเส
0: ือกเลยเมื่อกี้ที่ผม
1: บางซื่ออยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ตรงสะพานควายเนี่ยครับ
0: เมื่อกี้ที่ผมไปหาข้าวกินมาครับพี่เจ๋งขับไปเนี่ยมีตั้งด่านอยู่ผมเลยบอกว่าอ๋อผมมาภาควันที่99ว่าแคนเซิลเลยครับน้อง
1: วันนี้เบง
0: แล้วพี่เขาฟังอยู่
1: บันเบงแล้วบันเบงแล้วบันเบงแล้ว
0: ครับผม
1: อย่าเหมือนพี่นะบอกว่าปาจาก99ครับเชิญเลยคนแรกครับผมเชิญไปไหนครับเอาข้าวเลยครับ
0: เชิญบ้าน
1: จ่ายค่าปรับเลยครับผม
0: ครับผม
1: เรียบร้อย
0: แล้วก็บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองจากลุงแมนยูครับ
1: ขอบคุณมากครับเพิ่งเตือนครับบราซิลญี่ปุ่นเป็นยังไง
0: ก็ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นแซงชนะ 2-1 จ้าได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมทดนาทีบาปทดเวลาบาดเจ็บครับจากมาเตนลี่ครับผม
0: ครับ
1: นาที90บวก5บวก6เนาะวันนี้เนาะ
0: 90บวก5พี่มาเตนลี
1: ่ทด6นาทีฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเสียดายญี่ปุ่นครับกำลังดูหนังกับดูบอลควบคู่กันเลยจากคุณน้ำมนนะพี่
1: ใจเย็นฮะใจเย็นเย็น
0: หนังภาพยนตร์เรื่องอื่นไงพี
1: ่ครับ
0: ครับผม
1: บอกว่าจากสมุทรปราการครับอำเภอเมืองสมุทรปราการไม่แน่ใจว่าคลื่นวิทยุของเราไปถึงหรือเปล่านะ
0: ถึงครับพี่ผมเคยเปิดฟังแถวนั้นอยู
1: ่ใช่ไหมสมุทรปราการถ้าไปสมุทรสาครเริ่มแล้วใช่ไหม
0: สมุทรสาครเนี่ยก็พอฟังได้แต่ก็เริ่มที่จะซาแล้ว
1: สาสงครามแล
0: ้วได้อยู่นะพี
1: ่เน
0: าะก็อย่างที่บอกว่าวันก่อนผมไปแหลมฉบังก็ได้ก็ระยะทางน่าจะพอกัน
1: อ๋อเหรอ
0: ครับมีพี่คนหนึ่งก็บอกว่าฟังได้ถึงสระบุรีแล้วพี่ทีมงานของ M-Cord เนี่ยแหละใช่ครับ
1: เหรออ
0: ืมถึงสระบุรีเลย
1: ครับ
0: ครับอ่ะแล้วก็เราอยู่ถึงตี3ใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: ตี3ตี3เดี๋ยวทีมงานเข้ามาประยุกต์กันสั้นก็ไม่ตอนแรกวางไว้ก็คือจะให้อาหารกันแล้วก็พี่ท็อปเนี่ย
0: อยู่ย
1: จุดโทษเนี่ยตี3เนี่ย
0: กับมาร์ตินเนลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
1: มาร์ตินเนลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
0: ครับ
1: จะให้น้าเขาอยู่นานๆมาทีจะได้อยู่ให้นานๆหน่อยฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าพี่เจ๋งติดต่อมาร
1: อบหน้าก็แทนเจมแล้วกันนะ
0: ครับผม
1: แทนหยองดี
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าไลฟ์คู่เยอรมันพบปารากวัยไหมครับก็ไลฟ์ครับเดี๋ยวพี่อู๋กับ
1: วันนี้ไลฟ์ยาวเลย
0: พี่เอกจะเข้ามา
1: บรรยายครับไลฟ์สดทั้งทางบ้านแดงบ้านดำนะไอ้บ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้านะ
0: ครับผม
1: นะครับก็บอลคู่เยอรมันตีสามครึ่งจะถึงตีห้าครึ่งหรือว่าถ้ายิงจุดโทษก็โน่นหกโมงกว่าไอ้รอบโลกกีฬาก็นั่นแหละมานั่งรอก่อน
0: ครับผม
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมี เป็นเฮดดี้ทาวน์ใช่ไหมล่ะก
0: ็
1: เป็นมอนิทอร์จัดรายการประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะวันนี้บอลเตะ8โมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงก่อนสั้นๆแล้วก็ฟังการบรรยายป๋าแบบสนุกๆนะตอนเป็นนาฬิกานะครับที่โอป๋าเนี่ยบรรยายสนุกมีคนชมเลยนะครับจังหวะนี้นักเตะล้อมแล้วครับผม
0: ก็เดี๋ยวคู่ป๋าก็ประเดิมต่อเวลาพิเศษเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: ผู้เล่นประตูช็อกครับบอกเอ๊ะไอ้อะไรเนาะนักเตะอ๋อมีอาการช็อกเพราะว่าอากาศร้อนหรือเปล่า
0: ทำไมครับ
1: ชกชก
0: ชกชก
1: ชกบอลออก
0: ป๋าก็มีพลาดบ้าง
1: เอาแซวป๋านะแซวป๋านะไม่ได้นะไม่ได้นะ
0: ครับผ
1: ม
0: แล้วก็คุณสราวุฒิบอกว่ากำลังปูนไปฟังพี่เจ๋งไปหามาครับ
1: ตำรวจครับฝากซื้อครับผมไปหาเลยฮะ
0: ขับรถไฟพี
1: ่อ๋อขับรถไฟ
0: ขับรถไฟครับ
1: ปูน
0: แล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกคืนเลย
1: เออเนี่ยส่วนไอ้เนี่ยชะอวดเนี่ยจะมาบ่อย
0: ใช่ครับ
1: นครศรีอ่ะ
0: แล้วก็บอกว่า
1: เขาบอกนี่คนน่ารักนะเอาจริงๆมีคนจีนเยอะ
0: ใช่ไหมพี่
1: น่ารักดี
0: บอกแล้วคุณสุรศักดิ์บอกว่าเปิดฟังเอ็มคอร์ดในรถทุกวันครับขับกระบี่ถึงนครศรีชัดแจ๋วครับผม
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
0: ใช่ครับผม
1: ก็เพราะว่าผมก็เคยไปภาคใต้จะขับตรงอย่างเดียวเนาะมาครั้งหลับไม่กันนะเจมส์เพราะมาเส้นตรงตลอดใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่เออ
0: ตรงผมเคยขับ
1: จริง
0: จากกรุงเทพไปถึงจะไปสุราษฎร์เนี่ยพี่เจ๋งแค่ถึงแค่ประจวบผมต้องให้พ่อมาขับแทนแล้ว
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าง่วงพี
1: ่
0: ตรง
1: จริง
0: เรื่องจริงพี่เรื่องจริงตรงอย่างเดียว
1: ตรงอย่างเดียวไง
0: ใช่
1: อีสานเหนือมันยังมีออกซ้ายออกขวาเลี้ยวนั่นเลี้ยวนี่พี่กลับบ้านไปแต่ละครั้งยังหลงเลยฮะจริงจริงมันหลงจริงนะ
0: ครับผม
1: เอ็มบางครั้งเข้าไปในตัวเมืองเฉยแล้วไม่ออกไอ้เรื่องเมืองไง
0: ไปหอแก้วใช่ไหม
1: จะอันนั้นสมัยเป็นรุ่นสมัยเป็นรุ่น
0: โอเคครับ
1: สมัยเป็นรุ่น
0: แล้วก็คุณวิทยกรบอกว่าเอฟซีจากตำรวจบางซื่อครับเอาโอเค
1: ผมไม่ทำอะไรผิดนะฮะครับผมรอเอานะพี่ตำรวจนะฮะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเสียดายยันไม่อยู่เชียร์ญี่ปุ่นครับจะคุมสมพงศ
1: ์
0: ก็นิดเดียวนะครับเมื่อกี้เกือบแล้วก็ยังเหลือ
1: สงสารจริงอ่ะ
0: ใช่
1: รู้สึกเห็นโดอันไห
0: มอ่
1: ะก
0: ั
1: ปตัน
0: น้ำตาคอ
1: พ
0: ี่ตอนสัมภาษณ์
1: น้ำตาคอตอนสัมภาษณ์เนาะแล้วทารากาแบบเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้ทีมเสียประตูไง
0: ใช่
1: ร้องไห้นะนั่งแบบนั่งก้มหน้าก้มตาเพื่อนร่วมทีมต้องมาปลอบอ่ะ
0: แล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำอะไรผิดพลาดเขาจะรู้สึกผิด
1: สุดผิด
0: มากนะพี่ใช่
1: แล้วแฟนบอยร้องไห้ด้วยเนาะสงสารนี่ขนลุกแล้วเรื่องจริงนะแบบสงสารพวกเขาอ่ะ
0: คืออย่างที่บอกว่ามาบอลโลกคราวนี้ญี่ปุ่นไม่ได้มองแค่รอบ2นะพี
1: ่เออเขาไปรอบ8ทีมด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่า2คู่แล้วครับรอบ32ทีมสุดท้ายยังยิงกันนาทีทดเจ็บเหมือนเดิมเมื่อคืนก็ทดเจ็บแคนาดาพี
1: ่เออ
0: 2ทีมแล้ว2คู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับผม
1: โอ้แต่ว่ามันจริงนะ2คู่ที่มันจริง
0: ใช่
1: เล่นกันมันมาก
0: แล้วก็คุณทัชกรบอกว่าอันเชเก่าจริงๆครับใช่แก้เกมข้างหลังมาดีมากครับแล้วก็บอกว่ากองหลังญี่ปุ่นเสียสมาธิเหม่อมองตัวประกบพลาดท้ายเกมนิดเดียวจริงๆครับที่เขาว่าอย่าเพิ่งวางใจ5นาทีแรกและ5นาทีสุดท้าย
1: เพราะว่าไม่คือญี่ปุ่นอ่ะเกมโดนกดโดนบี้อ่ะคนเราเหมือนเขารัวหมัดใส่เราเราหลบอ่ะหลบครั้งนี้อ่ะหลบได
0: ้ครับ
1: ครั้งนี้ก็หลบได้แต่บางครั้งมันก็หลบไม่ได้นะจะเป็นไงโดนจริง
0: ๆโดนท้ายเกมเลย
1: จะโดนตั้งหลายลูกนะญี่ปุ่น
0: ใช่คือจนเจียนอยู่หลายรอบจนสุดท้ายมาโดนแบบนาทีสุดท้ายไม่แก้ตัวไม่ทันนะพี
1: ่
0: ครับผม
1: โอ้ยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับผมในที่นายไลฟ์บอลโลนะครับก็ให้คุณอู๋แล้วก็ให้พี่อู๋นะแล้วก็คุณเอกนะครับมาปีไว้ก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: ฟุ
1: ตบอลย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตีสามครึ่งนะลงเตะนะครับแล้วก็ยาวจนถึงตีห้าครึ่งเลยถ
0: ้
1: าไม่ต่อเวลานะก็ฟังรับโลกกีฬาเวอร์ชันในที่นายไลฟ์บอลโลต่อครับมารอหนึ่งชั่วโมงให้สแตนบายก่อน
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็แต่หลังจากนั้น 8:00 น.ครับมาฟังการบรรยายแบบสุขกับป่าแล้วก็พิเศษนะ
0: ครับ
1: เอาวันนี้นะครับน้องเจนและผมเจงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: ใหม่
4: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบ

0: ใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเหิม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
8: ของวันที่20กรกฎาคม2569
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
12: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
13: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
14: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Lives บอลโลกนะครับอยู่กับอาจารย์อู๋อุดมศักดิ์แล้วก็อาจารย์เอกนพดลนะครับสวัสดีอาจารย์เอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ก่อนจะทักนี่ผมโคตรขำเลยแล้วมันจะแอคเสียงหล่อทำไมเนี่ย
0: ก็นี่เสียงจริงครับผม
1: โอ้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วอันนี้คือเสียงจริง
0: อันนี้คือเสียงจริง
1: ส่วนเสียงภาคบอลนั่นคือเสียงสอง
0: อันนั้นการละครเลยอันนั้นการละครเลยอันนั้นคือตั้งใจเลยไปเรียนมาเลยนะครับ
1: เดี๋ยว คู่ที่2คืนนี้อาจารย
0: ์ครับ
1: ก็เป็นเยอรมันกับปารากวัย
0: ครับทีมรักผมหน่อย
1: ตีสามครึ่งเนาะ
0: ตีสามครึ่งนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็อยู่กันตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ในเรื่องของรายชื่อก็ออกมาแล้ว
1: ครับ
0: มีสลับพลิก
1: เซอร์ไพรส์นิดหน่อย
0: เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ
1: ผมไปไล่ดูให้เยอรมันเนี่ยก็เอาจริงๆชุดตัวหลักซะเป็นส่วนใหญ่เนาะ
0: 95%
1: ใช่
0: เปลี่ยนอยู่น้อยนึง
1: จากประตูใช้นอยเออร์นะครับแนวรับแบ็คขวาเป็นคิมิทซ้ายยังเป็นนาเธเนียลบราวน์นะครับคู่เซนเตอร์ชลอตเตเบกเจ็บนี่เรารู้อยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้
1: วก็เป็น
0: ร
1: ูดิเกอร์จะจับคู่กับโจทันฮานะครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางครับมีฟริกเมช่าเล่นกับพัฟโลวิดเกมรุกขวาเนี่ยเลโรยซานเน่ซ้ายเวียดแต่ว่าไอ้ตัวเพมิเกอร์เนี่ยอาจารย์วันน
0: ี
1: ้ปกติจะเป็นมูเซล่านะ
0: ใช่ครับจะมามูเซล่า
1: วันนี้ใช้อุนาฟออกสตาร์ทตัวจริงเลยแล้วก็หน้าเป้าเป็นคายฮาวเวต
0: ก็ยังคงเล่นระบบฟอลนาอยู
1: ่ใช่
0: นะครับเพราะว่าเอาเหมือนเอาอุนดาฟมันเล่นเป็นเหมือนตัวหน้าต่ำนะครับ
1: ส่วนปารากวัยเนี่ยเหมือนจะ4-5-1หรือว่า4-1-4-1นะครับประตูใช้ทางด้านออร์แลนโดกิลนะครับแนวรับวันนี้ใช้เป็นแผงแบ็กโฟนะ
0: ครับ
1: มวนกาเซเรสนะครับกุสซาโวโกเมสโจเซกานาเล่แล้วก็รวมไปถึงแบ็กซ้ายอย่างจูเนียร์อารองโซมิดฟิลด์ตัวรับที่เขาวางไว้1ตัวเนี่ยหน้าแผงเกมรับก็จะเป็นอันเดรสกูบาส
0: ครับ
1: มิดฟิลด์4ตัวครับมิเกลเอเมลอนอันนี้ก็มีดามิเอนมาโบบาดิยามาทิอัสกาลาซาแล้วก็คูลิโอเอ็นซีโซ
0: ครับ
1: หน้าเป้าวันนี้วางทางด้านกาเบียลอาวาลอสยืนนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นไปตามโผประมาณนี้นะครับเรียกว่าก็อาจจะมีสลับบางตำแหน่งบ้างนะครับเพราะปารากวัยก็มาชุดนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าต้องรอดูว่ายืนจริงเนี่ยจะเป็น5เพราะดูวันนี้ทรงหน้า

0: น่าจะมาเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยเทียบกันกับทางเยอรมันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรองเขาเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คงต้องมาแบบลดบัตรเยอะหน่อยนะครับ
1: ส่วนเกมแรกก็โอ้โหเหมือนเมื่อวานเลย
0: ใจจวายครับ
1: นี่เราก็นั่งลุ้นอยู่นะหังกับจันท็อปเอ็กซ์เตอร์ไทม์เว้ยดวลจุดโทษหรือเปล่า
0: ไอผมก็คิดว่ามันน่าจะต่อเวลาจะได้สนุกหน่อยคู่นี้ไอเราก็
1: นี่เราอุตส่าห์นั่งจิบกาแฟนั่งแช่งอยู่ไอขออีกคู่นี้เอ็กซ์เตอร์ไทม์
0: ก็ตอนแรก1-1ผมเอ้ยลุกไปห้องน้ำดีกว่าสักแป๊บเดินก้าวออกจากห้องไปแป๊บเดียว
1: เรียบร้อย
0: เสียงวีท็อปออกมาทีนี้เกือบเข้ามาบวกหน้าวีท็อปแล้วโอ้โห
1: มีเมื่อกี้นะห่างมีปั่นโค้งไหม
0: มีปั่นจรวดด้วย
1: เอา
0: ปั่นโค้งมันยิงอ้อม
1: แล้วพี่
0: ปั่นจรวดเอาเร็ว
1: อันนั้นรุ่นใหญ่ละ
0: ไม่เพราะว่ามีมาร์ตินเนลลี่มามันต้องแทงอย่างเดียวเพราะมาร์ตินเนลลี่เขาเร็วเหมือนจรวด
1: อ่ะก็ประตูชัยก็มาร์ตินเนลลี่นะ
0: ใช่นะครับ
1: รองซูเปอร์ซับอ่ะบอลคู่แรกเหมือนเล่นดีคนละครึ่งเนาะญี่ปุ่นครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลยอ
0: ่ะใช่ๆๆก็ต้องยอมรับเพราะว่ามองว่าคู่เนี้ยผมก็มองว่าคู่เนี้ยน่าจะไปต่อเวลาคิดว่านะเพราะว่าปกตามรูปเกมอ่ะยังไงมันเป็นรองทางด้านบราซิลแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะ
1: ครับผม
0: สู้ตื้อมาได้จนโอ้โหนาทีบาปอีกแล้วแล้ว2วันนี่บาป2วันเลยนะเมื่อวาน992
1: 962แต่คู่นี้ผมบอกเลยไม่มีบาปแน่นอนจบ90นาทีนี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็จะจบก่อนที่จะ90บวกด้วย
0: คู่นี้อยากให้บาปเหมือนกัน
1: บาปแบบไหนฮะ
0: ไม่พอต่อเวลาเขาให้เต็มที่ให้เต็มที่นะแล้วได้อีกหน่อย ได้แฮปอีกหน่อย
1: ใครที่รับฟังรับชมอยู่นี่ผมนี่ออกตัวไว้ก่อนนะ
0: ครับ
1: ผมเป็นแฟนเยอรมันเลยนะวันนี
0: ้ครับผม
1: ผมเชียร์เยอรมันเลยวันนี
0: ้ผมเชียร์เยอรมันให้เข้ารอบแต่ว่ามีเห็นใจปันใจเป็นประควายอยู
1: ่แล้วเอาแค่เฉือนอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ยเฮ้ยผมให้ถล่มเลยวันนี้ผมให้ถล่มเลย3-0 3-1อะไรอย่างงี้ไปเลยนะครับอ่ะพี่อู๋ในช่วงนี้เรายังพอมีเวลาคุยกันอยู่เนาะ
0: ครับผม
1: ใครรับฟังจากที่ไหนตัดยางอยู่ขับรถขับลานะครับนอนอยู่กับแฟนหรือฟังวิทยุหรือจะดูทางโซเชียลก็
0: ช่วงนี้ก็ยัง
1: เข้ามาคอมเมนต์กัน
0: 41สถานีอยู่ไหมอาจารย์เอก
1: ใช่ครับใช
0: ่
1: ใช่จนถึงตีห้าใครฟังอยู่ทิศทางไหนส่งมาบอกกันหน่อยนะครับส่งมาบอกกันหน่อยใครยังไม่ได้ติดตามฝากไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กัน
0: ใช่ใช่ก็ช่วงนี้ก็เรื่องของ YouTube ก็จะติดตามง่ายสุดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: สามารถฟังได้สบายๆก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องของแอปเนี่ยเราต้องพูดกันบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าหลายๆท่านยังชงใช้ไอ้แอปตัวเดิมเงี้ยแอป99ตัวเดิมเนี่ยอันนั้นอ่ะกดไอ้ถอนออกได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ตัวใหม่ที่เป็น Mcot Connect นะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าหลายท่านก็ใช้รับชมได้นะคร
1: ับ ใครที่ฟังผ่านแอป Mcot Connect ถ้ามีสัญญาณสะดุดหรือว่าหลุดส่งมาบอกหน่
0: อ
1: ยเพราะช่วงหัวค่ำมึงได้คุยกับพี่อู๋อยู่ว่าเฮ้ยหรือว่าช่วงนี้คนมันโหลดเยอะแล้วแบนด์วิด
0: ไม่พอ
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลหรือเปล่านะเพราะว่ามันใช้ทั้งอสมทแทบจะทุกคลื่นเลย95 96.5 99 100.5 107 105.5ก็ใช้ด้วยกันนะคร
0: ับหลายๆท่านก็คงเราก็เห็นอยู่นะว่ามีหลายๆท่านที่มาใหม่เหมือนกันนะก็ต่อประสาสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันว่าก็ถ้าไม่สะดวกนะ FM 99ของเราก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับฟังกันได้เราว่ามีการบรรยายกันทุกคู่อยู่แล้วนะครับผม
1: นี่พี่จอนคง6บอกว่าดีอูเอกอาจารย์เจ๋งจะเอาอานิกรมาภาคเยอรมันแทนอูว่าไง
0: อ
1: ูแกไม่น่าตื่นหรอกตอนนี
0: ้อยากอานิกรยาก
1: เป็นเวลาพักผ่อนของอานิกรอยู่นะสวัสดีพี่จอนคง6ด้วยนะครับ
0: เพราะอาเนี่ยเช้าๆได้อยู
1: ่
0: แต่ถ้าหลังอย่างนี้อันนี้แกไม่ไหวจริง
1: ดึกๆก็ไม่ไหว
0: ดึกๆก็ไม่ไหวแกถ้าดึกมากแกไม่เอาจากนิกรแกบอกโอ้โหไม่ไหว
1: ครับอาจารย์เห็นไลอัพเยอรมันเมื่อสักครู่นี้กับการที่ใช้อุนดาฟเล่นแทนมูเซล่าเป็นเพราะแทคติกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการบาดเจ็บไหมอาจารย
0: ์ผมว่ามูเซล่าก็ยังหาฟอร์มเดิมไม่ได้อยู่นะตั้งแต่เจ็บกลับมาเนี่ยผมว่า
1: แต่ขับโบคับอะเนาะ
0: ใช่
1: เจ็บหนักอะนะ
0: เรื่องความฟิตก็ยังดูไม่เต็มที่แล้วก็ยังดูเหมือนแย่งๆเนอะจังหวะเข้าประตงมาทะอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคอุนดาฟลงมาแต่ว่าแหมไหนๆอุนดาฟลงมาแล้วผมว่าสลับตำแหน่งกันหน่อยได้ไห
1: ม
0: เนอะเอาฮาแวดลงมาเป็นหน้าต่ำแล้วก็อุนดาฟไปเป็นหน้าเป้ายังดูดีกว่าผ
1: ม
0: ไม่ค่อยชอบไอ้สูตรแบบไอ้บอลฟอลนายอะถ้าเป็นผมนะผมไม่ชอบแล้ว
1: ครับมันต้องเป็นระดับแบบต้องมีสูตรหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆหรือไม่ก็ให้โอกาสคนอื่นบ้างได้ไหมอ่ะพี่ซาเน่แกก็ลงทุกเกมจริงๆโอ้อันนี้ลูกรักของจริงเลยครับซาเน่
1: ไม่มูเซล่าไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงอ่ะผมก็คิดว่านาเกลส์มันจะลองใช้เวสเป็นเพย์เบเกอร์ไหมก็ฟอร์เมชั่นการยืนก็เป็น ดิ่มเส้นทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่พอเล่นจริงแบบนี้ผมว่าเบียดอาจจะให้อิสระมากขึ้นนะ
1: มีความเป็นไปได
0: ้พอถึงเวลาจริงอาจจะมาตามผังแบบเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกองหน้าถึงเวลาอาจจะพุ่งขึ้นไปก็ได้นะ
1: หรือ
0: ว่าไปยืนคู่กับอาแบตก็ได้นะครับ
1: ผมคุณจุมพลทักทายมานะฮะชูเสื้อเยอรมไอชูธงเยอรมันถูชงปารากวัยนะครับแล้วก็คุณประสิทธิ์สวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
0: ครับผม
1: นี่ก็คุณสุภชัยฟังจากสวนที่นครครับนครปฐม
0: เป็นคนหนักก้อนนะโอ้ยแต่บัดนี้เจ้าหนัก
1: ก้อนนครปฐมต้องเหนื่อยว่ะพี
0: ่
1: อันนั้นมันนครศรี
0: ก็ใต้แบบเหนื่อยเนื่อยผมก็เป็นคนหนักก้อนนะก่อน
1: นครปฐมมันภาคกลาง
0: ผมก็นักก้อนแบบต้องเป็นคนเล็กคนเตี้ยง
1: เขาลืมไปคุณจะเตี้ยงมีแต่เพื่อนคนใต้
0: เพื่อนผมขนใต้นะผมจบใต้มานะเพื่อนผมย่ารา
1: อู้เหนืออู้เหนือได้ไหม
0: บ่ได้
1: ทายพี่น้องที่อยู่ทางเหนือหน่อย
0: บ่ได้เจ้าอู้เหนือผมไม่เคยไปสิชีวิตนี้ยังไม่เคยไปแต่เพื่อนอยู่ใต้เยอะนะ
1: คุณพายุใช่ไหมสอโจโทนจะแบ่งงานให้เอาไหมพี่อู๋พี่เอกแกทิ้งแจ็คเล็กไปแล้ว
0: เอาเหรอสกิดอยู่สกิดอยู
1: ่สอโจโทนก็ภาคไทโมโนไง
0: โอ้ยแต่วันนี้ดูคนในเต็มเนื้อจังเลยเนาะ
1: วันนี้เล่นที่กินเลสสเตเดียมนะครับที่บอสตัน
0: โอ้แต่สนาม
1: สวยอะ
0: แต่สนามที่อเมริกาเนาะพอเห็นแต่ละที่จริงโอ้มันใหญ่จริงเนาะ
1: ใช่
0: สนามในอเมริกาต้องยอมรับจริงว่าโอ้สนามแต่ละสนาม
1: ก็ที่มีข่าวอาจารย์ว่า2038อ
0: ่
1: ะที่เขาจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเขาบอกว่าเรื่องปัญหาไอ้เรื่องสนองสนามเขาไม่มีปัญหาไม่ต้องมาสร้างใหม่เหมือนกาต้าเหมือนซาอุเพราะสนามมันพร้อมอยู่แล้วไงอาจารย์
0: ไม่ไอเรื่องพร้อมป่ะเข้าใจไงแต่เรื่องเพิ่มทีมันก็ไม่ไหวนะ ผมว่าถ้า
1: 64
0: ผมว่า64ถ้าเป็นอย่างที่อเมริกาเขาอยากได้อ่ะอาจจะต้องมี2เดือนนะมั้ย
1: ใช
0: ่มั้ย2เดือนต้องมีอ่ะแข่งอ่ะอื้อ
1: เจ๋งเขาไม่ลาพักผ่อนบ้างเหรอครับน่าจะพักสัก3เดือนนะครับมาทุกช่วงเลยมุกกับแป๊ก
0: ไม่เจ๋งช่วงนี้เขาก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์คอยดูแลอะไรตรงเนี้ยแล้วก็บางทีเวลาอย่างเนี้ย
1: คือถ้ามาขั้นเหมือนช่วง
0: อะไรเงี้ยก็มาขั้นเอา
1: ดีแต่ภาคมาบ่อยก็ไม่ดี
0: ใช่ถ้ามาขั้นโอเคได้อยู่นะครับ
1: เพราะคิวภาคเราน้อย
0: ใช่นะครับแบ่งมาก
1: ฟังจาก 104.5 อสมทนครอ๋อนครน่าจะเป็นนครศรีครับ
0: ครับ
1: ชัดเจนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ที่ชะอวดนะครับ
0: ครับ
1: คุณเกษมสวัสดีครับฟังทางวิทยุอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณประสิทธิ์กับคุณเกษมไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไห
0: ม
1: นี่ฟังอยู่ชะอวดเหมือนกันเลยนครศรี
0: อ๋อเหร
1: อคุณอัจฉพลสวัสดีครับฟังจากชุมพรนี่บ้านแฟนผมก็อยู่ชุมพร
0: ครับบ้านแฟนนะ
1: บ้านแฟน
0: บ้านเมียจริง
1: ไม่ใช่แฟนกับเมียคนเดียวกัน
0: ครับผม
1: คุณวีรศักดิ์หรือว่าน้องบอลวีนะฮะจากทุ่งสงครับท้ายครับคืนนี้ลุ้นบอลกับฝนไปพร้อมๆกันคุณภัยรัตน์ขอนแก่นครับนี่โซนบ้านผมเลยโซนเหนือต้องมานะฟังอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: อีสานมาแล้วนครปฐมมาแล้ว
0: ใต้เราก็เห็นแล้ว
1: ใต้นี่แบบเพียบเลย
0: ใต้มาเยอะทางฝั่งอีสานก็เยอะอยู่นะครับ
1: อันเช่ใครว่าแก้เกมเก่งครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเรียกว่าไพ่ใบสุดท้ายหรืออะไรเนี่ยอาจารย์โสตายอะไรประมาณนี้โสตุยมีอะไรก็ทิ้งหมดแต่บังเอิญพลิกชนะได้ต้องยกเครดิตให้นักเตะ
0: เพราะว่าจะเกียได้คุยกับพี่ท็อปยังบอกเลยว่าไอ้มาตินเนลลี่ก็ไม่ดีแก้มามันมือทำไงแล้วส่งมาแล้วมันดันยิงได้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไอ้คำว่าใบสุดท้ายนี่แหละมันก็คือการแก้เก
0: ม
1: ถ้าไม่ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายฝืนเล่นอย่างนั้นมันก็ไม่มีนะนึกออกปะ
0: ดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้เนาะ
1: ใช่
0: ผมว่าดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้นะแบบบางทีบางโค้ชก็ตื้ออยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่เนาะผมว่าอย่างน้อยมันก็เป็นหนึ่งในแท็กติกที่พอเอาลงแล้วมันยิงได้เนาะ
1: ถูก
0: มันก็ต้องให้เครดิตกับอันเช่ไปเน
1: า
0: ะ
1: ครับนักเตะมันก็ด้วยแหละแล้วก็โค้ชมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับ
0: ญี่ปุ่นบอกว่า
1: โชคร้ายด้วยแหละ
0: ขอเป็นตัวอื่นได้ไ
1: หม
0: เอาประตูขึ้นมาโมงก็ได้โ
1: อ้
0: โหเป็นมาร์ติเนลลี่ตอนนี้เห็นไหมมีทีมอยากซื้อมาร์ติเนลลี่ไหมอาร์เซนอลผมพร้อมขายให้เลยเอาอุ้ยฟอร์มยิงบอลโลกแบบเนี้ย50ล้านต้องมีไหม
1: ราคาต้องขึ้น
0: เอา
1: ราคาต้องขึ้น
0: ลิปูเอาไหมดีล
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ดีลหลังตลาด
1: ลิปูขอไปเอาไอ้เจ้าบาโคล่าได้ไหมอาจารย์เพราะว่าน่าจะแห้วจากเดียวบังเด้แล้ว
0: คุณไปเอาตัวสำรอง
1: ไม่เป็นไร
0: มีตัวแชมป์เลยนะ
1: ไม่เป็นไรขอดูเอกอะไรมาร์ตินารีไม่เอาสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ฟังอยู่บนรถครับแถวอโศกสุขุมวิท
0: ครับหลายท่านก็ บางทีไม่สะดวกจะดูนะแล้วก็ฟังทางวิทยุได้เหมือนกันนะครับผม
1: อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวนักเตะก็จะลงสนามคุณสุเมธบอกว่าทีมชาติญี่ปุ่นไอซ์แต่ซูซูกิไม่มีใครใช้ยามาฮ่าบ้างเลยนะครับอ๋อใช้แต่ซูซูกิ
0: ซูซูกิมีเป็นประตูคาวาซากิไม่ติดมา
1: แต่ชอบสุดผมชอบฮอนด้ามากกว่า
0: ครับฮอนด้าตอนนี้เลิกแล
1: ้
0: วไปเป็นโค้ชแล้ว ไม่งั้นถ้ามี
1: ก่อนนั้น
0: ฮอนด้ามีไง
1: เขาเคยมาอยู่ทีมสตาฟของกัมพูชานะ
0: ใช่ช่วงหนึ่งไง
1: สวัสดีครับพี่เอกไวท์เฮาส์ไวท์ฮอสกับพี่เฟรงค์เดใหญ่ครับ
0: ครับผมมาถั่วต้ม
1: คุณก้าวนพรัตน์ทักทายมาสวัสดีครับพี่เอก49พี่แฟง73
0: ครับผม
1: หน้าหังมาแบบนี้พี่แฟงมีสกิดไหมครับ
0: ก็ถือว่าแกก็ดูตื่นเต้นดีนะตะกี้คุยกับโอ้ยแกแบบโอ้
1: แกหน้าหังว่าแกกันหน้าใหม่ในวิทยุนะ
0: ใช่แกว่า
1: ดูเกรงๆนะ
0: ก็ดูเกรงดูตื่นเต้นนะ
1: นี่ยังดีนะที่พี่ท็อปมาคู่กับหน้าหัง
0: อ่ะครับ
1: ทำให้หน้าหังได้ผ่อนคลายแกก็ภาคทีวีเนาะ
0: ใช่นะครับก็ถือเป็นสีสันไปนะครับถ้าแกว่างตะกี้ผมก็ยืนคุยกับแกอยู่นะทั้งพี่ท็อปทั้งหน้าหังอยู่นะก
1: ็
0: บอกว่าพี่ว่างก็มาอีกอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่ขอแต่ว่าแกอาจจะต้องคู่เร็วๆหน่อยนะจะค
1: ู
0: ่ดึก
1: ไม่ไหวนะครับเหนื่อยใจเยอรมันจริงๆครับแต่คุณยศพลเหนื่อยใจทำไมอ่ะ
0: ไม่จากฟอร์มที่เจอเอกวาดอร์ไม่ดีกันเลยแล้ววันนั้นมันไม่ได้ดรอปสำรองไงวันนั้นมันเอาถ้าคือวันนั้นเป็นสำรองนะไม่มีใครซีเรียสแต่ดันเอาตัวจริงลงแล้วมันไปแพ้ไงมันก็เลยอ้างไม่ได้เหมือนก
1: ัน
0: นะก็เลยโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับในเกมัน
1: พี่อู๋มีสกิลพี่ท็อปไหมครับตอนเจอกันจากคุณนันทพงศ์โอ้กอดเลยคร
0: ับ โอ้นัวกันเลย
1: เดินมาน
0: ี่ถ้าจันนี่ถ้าจันเอกไม่แยกเนี่ยเผลอยังนัวกันอยู่เลยนะครับก็จะไม่ได้จับด้วยกันมาเป็นติดปีแล้วอ่ะ
1: ไม่ได้มาแจกเอาข้าวก็ไม่ได้เจอกันเลย
0: ใช่ว่าจะไปทานอาหารที่ร้านแกก็ไม่ได้ไปสักที
1: ครับ
0: เนี่ยวันนี้นัดละนัดกันละ
1: ใครกับตั้มโพกอ
0: ่ะตั้มโพกละบอกว่าเดี๋ยวไปทานร้านแกก่อนเดี๋ยวร้านแกจะไม
1: ่จะ
0: อย
1: ู่
0: รอให้เราทาน
1: บอกให้พวกมึงรีบไปเลยเดี๋ยวร้านเจ๊ง
0: ครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกว่าคุณยศพลบอกว่าไม่อยากดูถ่ายทอดสดแล้วครับนั่งจิบเหล้าจิบเบียร์ดีกว่าประมาณนี
0: ้
1: ก็ฟังเราไปไง
0: ใช่อาจจะไม่สะดวกนะ
1: ก็จิบเบียร์เชียร์บอลไงก็นั่งฟังเราไปนะครับ
0: ใจเพิ่งจิบเยอะนะบอลไม่ทันเริ่มไปแล้วเรียบร้อยจอดับ
1: ผมฟังแอปวิทยุประเทศไทยไม่เคยติดครับจากคุณตักกี้
0: อ๋อถ้าเป็นแอปผู้หญิงมันไม่น่าได้นะแอปที่เขามา
1: ก็โหลด M-Cord Connect ไว้ด้วยคุณตักกี
0: ้แอปของเราโดยตรงดีกว่าคุณตักกี้นะครับ
1: ชอบเสียงน้องทั้งสองฟังแล้วชัดเจนดีจากลุงแมนยูสวัสดีคุณลุงแมนยูด้วยนะครับลูกอีสานเข้ากรุงสวัสดีค่ะลักกี้หัวใจไทยดอทมุนเยอรมันค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคว
0: ันนี้แฟนดอทมุนเหมือนกันนะครับ
1: ผมออกตัวเลยผมจะเอียงทางฝั่งเยอรมันชัดเจนนะครับ
0: ครับ
1: คุณโทมิเยสุครับบอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเจอมากันเยสแอซซิดมาเตนารียิงประตูดีใจดีจริงๆในประมาณน
0: ี้เห็นเสื้อวอร์มของเยอรมันแล้วผมชอบนะเดี๋ยวไปหาซื้อดูดีกว่าลายมันพร้อยดีชอบอ่ะ
1: ครับเดี๋ยวเฮ้ยพี่สุเมธฟังจากเรือนจำคลองไผ่ครับแดนหนึ่ง
0: ผู้คุมครับ
1: ผู้คุมเป็นผู้คุมหรือเป็นนักโทษฮะโทษทีเพราะเลยคลองไผ่ไปสี่คิ้วบ้านผมนี่ใกล้ๆเลยนะ
0: เอาเหรอ
1: ใช่ก็คลองไผ่ก็ลำตะคองอ่ะอาจารย์เรือนจำอยู่ตรงนั้นเลยอยากไปไหมล่ะ
0: เดี๋ยวผมพากคนเดียวครับ
1: อยากเข้าสัก2ปีก็ได
0: ้เอาอาจารย์เอกออกก่อนครับดูทรงแล้วหน้ามีบวกหน้ากันอยู
1: ่มีเข้าไปสัก2ปีก็ได้นะ
0: แต่ถามมันนะ
1: จะได้
0: รู้ไปมั้ย
1: จะได้รู้อยู่ตรงไหน
0: อันนี้ผมรู้ละเราก็ไม่ได้ถูกกันนะบางทีพากันอยู่ก็เกลียดขี้หน้ากันนะครับ
1: คุณเกวรินทร์สวัสดีฮะพี่ๆคุณวิโรจน์สุโขทัยรายงานตัวครับอ๋อโอเคสุโขทัยยังกลางอยู่มั้ยกลางบน
0: ยัง
1: ไม่เหนือยังไม่เหนือ
0: ยังใช่ไหม
1: สุโขทัยภาคกลางครับสาวหนองคายอีสานใจรักไทยดอทมูลคุณลูกอีสานเข้ากล
0: ุ่มวันนี้แฟนดอทมูลเยอะครับแต่ยังว่านะเยอรมันเลยเน
1: า
0: ะ
1: เยอรมันคุณยศพลพี่ครับตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมครับคิกออฟตีสามครึ่งนะครับ
0: ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงก็น่าจะเป็นเพลงชาติอยู่เพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: แต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกำลังถ่ายรูปร้องเพลงชาติกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเราอาจจะเราต่อยาวเลยปะ
1: ยาวเลย
0: หรือว่าต้องเบรกก่อน
1: เบรกไหมไปหรือว่ายาวเลย
0: ต้องเบรกก่อนไหมต้องเปิดมีสปอตอะไรเปล่าผม
1: ไม่มียาวเลยอาจารย
0: ์อาจารย์นะโอเค
1: ไม่เป็นไรเราฟิตอยู่แล้ว
0: ไม่เพราะว่าไอ้กลัวเรื่องของมีการต้องเปิด
1: มีต้องมีอะไรไหม
0: ต้องมีเปิดสปอตเลยไหม
1: ไม่มีเนาะ ไม่มีละ
0: ถ้าไม่มีเราจะได้ยาวไปเลยใส่ไปเลยคุณปาราควายชุดนี้ผมว่าไม่มันแปลกตาเนาะปกติเราจะเห็นเขาขาวแดง
1: ขาวแดงใช่
0: วันนี้มามันดำเขียวแบบแปลกๆเหมือนกันนะครับ
1: นี่ฮะคุณซื้อครับอัลฟาโร่63
0: ปี
1: นาเกลสมัน38อ่ะพี่เป็นรุ่นน้องผมคือเป็น10ปีนะ
0: นาเกลมันโอ้โหเขา
1: คุมทีมชาติเยอรมัน
0: ใช่เขาเป็นโค้ชเจนใหม่อ่ะ
1: เยอรมันกี่ประตูคุณดาริกาผมให้3031อ่ะ
0: เยอรมันตอนนี้เห็นประตูเดียวนะน่าจะเป็นนอยเออร์คนเดียว
1: จะชนะกี่ประตู
0: เขาจะเกลียดเราก็ตรง
1: นี้คุณ F16 ก็บอกว่าเยอรมันทั้งใจ
0: หามั้ยหามั้ย
1: ไม่ต้องถามไม่หา
0: ครับ
1: ถ้าผมเงียบไม่หาไหนฟ้ามยังสายหน้าเลย
0: ครับครับ
1: ประเทศไหนชนะจ๊ะบอกหน่อย
0: โอ้
1: เยอรมันมั้ยพี่เยอรมันเชื่อผมเถอะ
0: เออผมว่าสุดท้ายก็น่าอยู่ที่ว่าจะชนะเยอะชนะน้อยเนาะมากกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าปารากวัยน่าจะไม่มาลุยสู้แหละนะครับ
1: คุณยศพลบอกว่าผมเพิ่งหัดพิมพ์คอมเมนต์ใน YouTube ครั้งแรกจริงๆครับดีใจมากที่อ่านคอมเมนต์
0: ถ้าเป็นผมพวกคุณเอกก็พยายามห
1: า
0: ช่องในการจัดให้อยู่แล้วนะครับ
1: ผมฟังครั้งแรกครับทีวีพังนวลจันทร์17ยังไงฝากติดตามเราด้วยนะเ
0: พรา
1: ะว
0: ่
1: าฟุตบอลโลกเราภาคผ่านทางวิทยุด้วย
0: พัง
1: แล้วก็มีออนไลน์ด้วย
0: พังแบบบางทีทีมรักมันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็โดน
1: พังเมื่อกี้เนี่ย
0: อ๋อ
1: ญี่ปุ่นโดนจริงนี่คว้างทิ้งเลย
0: อาจจะมี
1: เกียร์มาซินด้วย
0: ตะกี้ผมยังกะที่ประตูเข้ามาวิ่งท็อปเลย
1: คุณก้าวนพรัตน์บอกว่าฟังออนไลน์ต้องโหลดแอป M-Cord Connect เท่านั้นครับทีมงานต้องคิดแผนโปรโมทแอปให้เข้าถึงได้ทุกคนด่วน
0: ๆใช่ใช่เดี๋ยว
1: ก็
0: หนึ่งต้องค่อยพูดบ่อยๆ
1: แจ้งทุกช่วงนะครับวันนี้ทีมงานผู้สินมาจากโมร็อกโกนะครับผู้สินที่หนึ่งเนี่ยมีทางด้านมิสเตอร์จาราวจาเยตชัดเจนนะ
0: ครับโอ
1: ้โหส่วน
0: ชัดมากก็ได้มันต้องชัดมากก็ได้จีเนี่ยชัดจังไปตัวอื่นเลย
1: ผม
0: ยังไปตัวอื่นก่อนเลย
1: ยัง VR นะจ้าผมก็ไปเช็คดูน่าจะเป็นจากนิการากัวนะทาเชนากุสมันนะครับ
0: เมื่อกี้คู่ตัดสินที่4นี่เหมือนจะเป็นอาจจะเป็นฮ่องกงหรือจีนหรือเปล่าไม่รู้เน
1: า
0: ะเห็นชื่อแว๊บๆอยู่เฟยอะไรสักอย่างนี่แหละแต่หน้าแก
1: จ๋าเลยไอ้ผู้ตัดสินคนนี้แฟนคนไทยรู
0: ้
1: ไอ้มาหนิงพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: เออของจีน
0: ผมเห็นหน้าแว๊บๆอยู
1: ่ผู้ตัดสินที่4เนี่ยไอ้มาหนิงพี่ต้องอ่านว่ามานะไม่หมานะ
0: ครับผม
1: ต้องมาหนิงผู้ตัดสินคนนี้มันก็มีประเด็นกับไทยอยู่
0: ครับ
1: ผู้ตัดสินจีนคนนี้
0: เพราะตะกี้เห็นหน้าแว๊บๆไงกองเลื่อนผ่านเฮ้ยดูไอ้ตัวนี้ได้ไง
1: ฟังอยู่ข้างสวนคุณประสิทธิ์ทุ่งไม้ไผ่ผีนครศรีครับยังไงก็ผีแดง
0: อ
1: ู้นี่นครศรีมาเยอะนะ
0: ครับ
1: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายบราซิลเคยตกรอบ16ทีมไหมครับโอ้ต้องใช้เวลาในการไปย้อนดูนะอาจารย
0: ์เฮ้ยไอเสื้อตัวที่เขาโปรโมทไอขาวแดงสวยเนอะของปารากวัยอ่ะ
1: สวยอยู่แล้วอาจารย
0: ์เออสวยเลยสวยมากอ่ะ
1: เ
0: ออผมเป็นคนชอบพวกเสื้อบอลอยู่แล้วไม่ค่อยเน้นเสื้อทีมอ่ะเน้นสวยนะครับ
1: ครับผมคุณจรูนใช่ไหมเยอรมันผ่านสบายแน่ๆครับผ
0: ม
1: คุณก้องครามสบายดีพี่อินซีเล็กผ่านแน่นอนครับจากคุณนันทพงศ์นะครับ
0: คือถ้าผ่านปารากวัยไม่ได้ผมถือว่านาเกลมันสอบตกนะใช่ไหมเพราะศักยภาพมันต้องได้แล้วไอรอบต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไปตามนัดแล้วเจอฝรั่งเศสจริงอันนี้ก็โอเคได้นะแฟนบอลก็คงไม่ได้อะไรนะ
1: อ่ะปิดท้ายข้อความนี้ฮะผู้สาประตูมีคนเดียวคือนอยเออร์
0: ครับ
1: ถ้ามีหลายคนก็จะเป็นมากเออ
0: ครับผมเอ้ยไอ้นี่ได้นี่ได
1: ้ไม่ต้องถามว่าฮะ
0: ดูไว้ดูไว้
1: จริงนี่ฮะจริง อ่ะก็เกมกำลังจะเริ่มนะครับกล้องจับมาที่กุนซือของปารากวัยกุสซาโวอัลฟาโรนะครับ
0: เรียกว่าระดับเป็นพ่อลูกกันได้เลยเนาะ63ปีครับ
1: ใครรับฟังอยู่ยังพูดคุยกับเราได้เรื่อยๆนะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออแปลกจริงพี่อู๋พอปารากวัยมาในชุดสีแบบดำๆอ่ะ
0: เขาปกติเราก็จะเห็นเขาขาวแดงตลอดนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วเสื้อตัวที่เขาเหมือนโปรโมทมาขึ้นเป็นรูปหน้านักเตะมันดูสวยนะ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีปรากฏการณ์อีกไหมสำหรับศูนย์หน้าป้องปากนะครับเอามิลอน
1: โดน
0: ใบแดง
1: เลยว่ามันคงเข็ดไปกัน
0: ใหม่นะครับ
1: ม
0: าถึงก็ลุยซะเลยครับปารากวัยมาจนสุดเส้นหลังแล้วก็เลือกปาดโอ้โหเลือกมาจะยิงเองครับ
1: ฉลับด้วย
0: แล้วก็มีฉลับครับเอ็นซีโซโอ้โหตะกี้ในกรอบเขตโทษเพียบเลยครับกันเลือกยิงเองครับ
1: อดีตเด็ก ที่อยู่กับไบรตันตอนนี้อยู่กับสตาร์บูนะครับนี่เปิดฉากมานี่10กว่าวิครับได้ยิงแล้วครับเอ็นซีโซคอร์เนอร์ทางซ้ายครับของปารากวัยโอ้โห

0: ช่วง5นาทีแรกต้องระวังนะครับเตะเองด้วยครับ NC โซ
1: ลงไปเยอรมันลงไปอยู่ในหน้าประตูกันเพียบเลยครับทิ้งไว้เหลือแค่2คนเองครับอ่ะรอลุ้นกันครับจากลูกเตะมุมนะครับพวกบรรดาแนวรับแหละครับจะตัวใหญ่ๆเยอะครับพวกโกเมสNC โซ่หยอดเข้ามาตรงกลางแล้วได้โอ้โหกระโดดแปร2ทีติดๆแล้วก็โอ้โหติดนอยเออร์เกือบพังเหมือนกันครับเยอรมันโอ้โหเปิดมาเหมือนจะไม่มีอะไร
0: จูเนียร์ลองโซ่ครับอยู่คนเดียวไม่มีใครประกบเลยครับบอลมาเสา2แล้วอุ้ยถ้าโดนเต็มๆหลังเท้าไม่น่าเหลือครับจังหวะกระโดดยิงอ่ะมันยิงแป๊กครับ
1: ดีว่าเมช่ากระโดดมาขวางเอาไว้แล้วมันฉลับอะครับโอ้โหก็เลยไปติดทางนั้นหน่อยเออครับโอ้ยตัวประกบกันพลาดนะครับโอ้ไปปล่อยให้ไอ้เจ้าจูเนียร์ลองโซ่ครับยืนโล่งอยู่คนเดียวเสาไกลนะครับต้องระมัดระวังหน่อยครับนะก็กลับเข้าสู่เกมได้ครับรอดไปครับโยนาธานทานครับให้มาครับดิเดเกอร์ออกซ้ายมาเลยครับพยายามจะลุยมาครับเวียดอุ้ยพลาดยากเหมือนกันนะเวียดหน้าเหมือนตัวเองอ่ะบางทีเหมือนภาคฝาแฝดนะครับ
0: ของพี่น่าจะเบอร์2
1: ครับ
0: อูรูดิเกอร
1: ์ครับดูลูกลักซาเน่หน่อยวนไปโอ้โหบุกสักแป๊บลงมาแพ็คจริงครับเนี่ยลงมาตั้งรับกันหมดเลยออกมาทางซ้ายเวียดจะแหวกจิ้มเข้าในมาบอลกระดกไปทีครับอ่ะจะตั้งลำยิงไม่ได้แล้วว่าโดนเบียดล่วงไปเอ็นซีโซเอาไม่ฟาวแล้วก็จะสวนคืนครับเอ็นซีโซลากเลาะซ้ายไปก่อนเยอรมันตามกันมาเร็วครับเอ็นซีโซต้องรอวนตัดเข้าไหนจะแหวก 3-1 เอ็นซีโซไม่ไหวครับเมช่าจัดสวนเร็วคืนเหมือนกันต้องรอเพื่อนครับเมช่าให้มาโอ้คาแบตแตะแล้วไม่ดีครับโอ้โหก็เลยโดนเขาบังเหลี่ยมสุดท้ายไปฟาวครับคาแบต
0: อยู่ด้านหลังโอ้แล้วมือไปดึงครับไปดึงทางด้านกูบาสหูจังหวะสวนกลับของเอ็นซีโซ่มันคุ้ยน่ากลัวเลยนะครับไปเหมือนไปดึงคิมิตแต่ผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวเอ้าแล้วมีเจ็บเลยครับผู้เล่นปารากวัย
1: ผู้ตัดสินเข้าไปถามอยู่นะครับ
0: อุ้ยขวาซ้าย
1: เป็นเซ็นเตอร์ตัวสำคัญด้วยโหแล้วยิ่งกองหลังมีปัญหาอยู่ครับ
0: กุสซาโวโกเมส
1: เจ้าตัวจับเหมือนหัวเข่ามันบิดหรือเปล่าเนี่ยเจ็บอยู่ครับโอ้นี่แกเหมือนผู้ตัดสินไปเรียกเหมือนจะเรียกทีมแพทย์มานะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหดูว่าจะไม่ไหวเพราะอันเดเรเต้เองก็ยังไม่พร้อมเลยนะครับดูอีกทีนึงโอ้จังหวะเหมือนหัวเข่าชนกันครับหัวเข่าชนกับอุนดาฟครับหัวเข่ามันปะกันพอดีเนี่ยครับโอ้โหต้องวอร์มรอเลยครับ
0: ครับก็ฟาเบียนบาบูเอน่านะครับสำรองคุสซาโวโกเมสดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหถ้าโดนเต็มๆเนี่ยโอกาสเข้าสูงเลยนะครับแบ็กซ้ายอย่างจูเนียร์ลองโซ
1: ่กะโดดจะวอลเล่ด้วยซ้ายนะจ
0: ัง
1: หวะจะโดนเนี่ยมันกลายเป็นโดนแป๊กครับโอ้โหถ้าเต็มข้อก็ทำไปเล่นไประยะจ่อๆเลยนะครับโอ้โหรอดไปครับเยอรมันก็ลุกขึ้นมาได้ครับไม่น่าจะมีอะไรครับ
0: กัปตันทีม
1: ของทางด้านโกเมสครับวิ่งหยอกหยอกหยอกหยอกออกมาแบบนี้ได้ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาครับสครูนี่โอ้โหอัลฟาโรถึงกับเครียดเลยนะครับเพราะมันกองหลังตัวหลักอยู่ครับแล้วกองหลังก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ด้วยครับก็ต้องออกมาผสมพยาบาลก่อนแล้วคร
0: ับ
1: ไปอยู่ข้างสนามก่อนครับ
0: นี่เกมลุกอีกคนนึงที่สำคัญของปารากวัยอย่างดีโก้โกเมสติดเรียกว่าสะสมไปเหลืองครบ
1: ครับ
0: วันนี้ติดโทษแบนนะครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: หมุนอยู่หมุนแป๊บนึงครับหมุนแป๊บนึง
1: สัญญาณภาพมีปัญหาอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องแก้เกมของเราก็ต้องแก้เกมนะครับปรับไปที่โหมด 5G ก่อนตะกี้มีปัญหาเรื่องเน็ตครับ
0: ไม่ใช่นะเกมมันแก้เกมนะเดี๋ยวฟ้ามันแก้เกมอ่ะลุยต่อฮะกำลังจะเข้า5นาทีแรกของเกม
1: เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับเวียดเจอกับอาเมรอนเวียดดีดมาให้อุนดาพลิกมาแล้วมุมแคบไม่มีอุนดาอีกทีนึงยอดไปเสาไกลไม่ดีครับโอ้กะจะแปรกระแทกไปเสาไกลนู่นนะครับมันออกไปเลยครับจะได้ดุนดาฟ
0: ดูจังหวะขึ้นมาฮาแวร์ถึงก่อนแล้วดีดมาอุนดาฟโอ้วิบอลมันชิดตัวทำให้มันปั่นไซส์ลำบากนะครับ
1: แต่เมชชา
0: ต้องถอยมา
1: บ่นเลยนะว่าทำไมไม่ปาดให้เพื่อนเนาะ
0: ครับ
1: แกไปเลือกยิงครับลูกนี้โอ้โหตัดสินใจไม่ดีครับอ่ะลงมาได้แล้วครับกุสซาโบโกเมสครับ
0: เฮ้ยแต่ปารากวัยไม่บัดนะอาจารย์สู้แล้วเนี่ย
1: มาเนี่ยมาเพรสซิ่งใส่เลยครับเนี่ยวิ่งบีบมาแล้วครับต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับลูดิเกอร์โอ้โหมันยังตามมาอยู่ครับนอยเออร์ต้องหวดทิ้งเลยครับโอ้วิ่งเป็นทวงหนี้เลยแต่ว่าวางยาวมาดีครับซาเน่ล้อขวามาก่อนครับซาเน่ลวนตัดเข้าในก่อนชิง1-2มาซาเน่จะไปต่อเจอ

0: ตอนนี้ยังขึงอยู่หน้าปากประตูครับลูดิเกอร์โอ้แต่พอเล่นจริงอย่างที่เราเห็นจริงครับว่ามันลงไปเป็น 4-5-1 นะครับเวียดบนตัดมาแล้วยอดมาแล้วเจนจิ้มลูกนี้โอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะสกัดครับโคเซ่คานาเล่ครับ
1: จังหวะเวียดตัดเข้านายเนี่ยยกมาลูกนี้โอ้แต่ถ้าไม่มีคานาเล่เนี่ยถึงฮาแวดอาจจะเป็นประตูได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสกัดเคลียร์ไว้จังหวะอันตรายเลยนะครับปารากวัยเวียดเนี่ยรอชาร์จอยู่แล้วนะครับ
0: โชคดีที่มันโดนเหลี่ยมบางนะยันเด็กนะ
1: ใช่
0: ถ้าโดนเต็มๆผมว่าไม่แน่
1: ปรินอาจจะปรินได้
0: เข้าประตูได้เลยนะครับครับเตะมุมบ้างครับทางด้านของเยอรมันนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับคิมิดเนี่ยฟูรสินบอกแป๊บนึงครับมีการดึงกันอยู่ข้างในนะครับมาเคลียร์ก่อนครับฮาเวดกับทางเอ็นซีโซนะครับก็รับหน้าที่จากลูกนิ่งอยู่แล้วนะครับคิมิดวางไปเสาไกลนู่นเลยมงตั้งกลับเข้ามาแล้วจะวอลเล่แถวสองซัดเลยขวาไปนู่นเลยโอ้โหกะเต็มข้อเลยครับแต่นั้นของเวียดครับโอ้แต่มันข้ามคานไปเยอะครับ
1: น้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางไม่ได้โอ้นี่วิ่งมายิงแบบเอาหนักเข้าว่าเลยนะครับฟูเรนเวียดเก็บตกจังหวะสองจากนอกกรอบนะครับจังหวะคอนเนอร์เมอร์สคูคุณอานัทถามมาว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยตกรอบเลยหรือเปล่าใช่ครับแพ้ตกรอบเลยครับ
0: อันนี้เป็นการตัดเชือกเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ตกเลยครับคือถ้าในเวลาไม่ได้ก็ต้องไปต่อเวลาต้องไปแล้วโอ้โหต่อบอลกันสวยครับบราวลุยมาเองครับนะเช่นบราวหยอดไปตัวไกลไม่ดีแต่ว่าเนี่ยตรงกลางเยอรมันยังได้ดีอยู่นะครับพับโลวิชเอากลับมาได้ครับออกขวาทันทีครับฮาเวดมีซาเน่อยู่ซาเน่มองแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายมาบอลฉลับตกมาเสาไกลมงคืนได้ครับไม่มีอะไรครับช็อตนี้ยืนรออยู่แล้วครับ
1: เปิดแล้วไปฉลับเสาไกลเลยมีฟูเรนเวียสแต่ว่าเข้าไม่ถึงนะครับโหนี่ปารากวัยมาวันนี้เนี่ยวัดเลยนะครับกะน็อกเยอรมันเหมือนกันนะครับ
0: คือมาเนี่ยจังหวะเยอรมันได้บอลแกบัดจริงแต่ว่าพอจังหวะเกมรุกแกมาหมดเหมือนกันนะครับแต่วันนี้กลางปารากวัยยังเสียบอลง่ายไปหน่อยนะครับวันนี้เยอรมันได้กลับคืนมาเร็วมากนะครับวันนี้ตอนนี้อ่ะมาเน้นทางขวาก่อนครับฮาเวดกับซาเน่ชิงๆหาช่องกันไปก่อนครับพาโลวิชคืนกลับมาครับทาหยอดซ้ายเลยถึงทางด้านของเวียดด้วยครับวันนี้เวียดนี่เจอหลุม2ตลอดนะครับโดนอเมรอนไปเองแล้วโดนเสียบลูกนี้โอ้โหต้องระวังนะครับลูกนี้ถือว่ารอดเหลืองก็โชคดีครับ
1: อเมรอนนะไม่รู้ว่าหมั่นไส้ส่วนตัวหรือเปล่าครับโอ้โหเข้าจากด้านหลังครับพับโลวิชนี่ก็ตัวแสบนะครับอเมรอนเนี่ยตัวเล็กแต่ว่ามีความเร็วเป็นอาวุธนะครับ
0: ก็ต้องระวังนะครับพับโลวิชนะครับช็อตนี้ถือว่ารอดไปได้นะครับตามไปสไลด์หวดกวาดไว้เลยครับเกมผ่านมา10นาทีครับเยอรมันกับปารากวัยนะครับ
1: พอเห็นปารากวัยนี่นึกถึงอันนี้เลยอาจารย์ลาลิซาลิเกลเม่อ่ะ
0: โอ้โหแต่นึกถึงเดลสันเบาเดสที่เป็นนักบอลโอ้ใจคนเราโอ
1: ้แฟนบอลของปารากวัยอ่ะลาลิซาลิเกลเม่อ่ะที่เขาเอามือถือใส่เสื้อเขาอ่ะ
0: แต่ว่ามันควรนึกถึงนักบอลก่อนไหมถึงลิเกลเม่
1: ผมคิดอยู่ว่ามันติดอะไรอ๋อติดลาลิซาลิเกลเม่
0: จ้ะมีหน้าทำไมช่วงหลังเมียโทรเช็คจังนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อครับทุกตัววันนี้กลางเก็บบอลได้ไม่ถึง2จังหวะเลยเนาะเสียให้กับเยอรมันอีกแล้วครับคิมิดหยอดมามีโดนแถมไปหน่อยยังมงได้ฟาวไว้แล้วครับจังหวะที่คิมิดหยอดมาโดนลูกตามน้ำเข้าไปเอ็นซีโซครับไปสอยคิมิดครับ
1: ก็วิ่งสุดเข้าสุดอยู่แล้วครับโอ้ยเข้าจากด้านข้างคิมิดออกบอลไปแล้วนะครับแซะแบบนี้คือผู้สินะปล่อยให้เล่นไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เปรียบครับมาเป่าย้อนหลังให้ลุยต่อครับเยอรมัน
0: โอ้เวียดจ่ายตัดเข้าไปในมาจากยกขาข้ามให้แต่มันไม่มีใครคร
1: ับ
0: เดนิสอุนดาฟครับก็ยังไม่ได้เซฟอะไรนะประตูอย่างโรนัลโดกิลนะครับเยอรมันบีบบ้างเหมือนกันออกบอลไม่ได้ครับอลองโซต้องเคลียร์ทิ้งมั่วแล้วก็แทงยัดในไปอุนดาฟตอกส้นมายังมีตัวมาเตะทิ้งได้ครับลงไปเตะทิ้งได้ครับดาเมียนโบบาดิญาครับนี่ก็เป็นครอบครัวนักบอลนะ

0: คุณพ่อแกเป็นประตูนะครับเล่นเป็นประตูครับ
1: โอ้โหนี่คลองบอลแทบจะฝั่งเดียวนะครับตอนเนี้ย
0: โอ้นี่ลูดิเกอร์ครับหยอดเข้าไปข้างในครับลูกนี้มันยากไปครับจะให้กับเมชช่าแต่ว่าแนวรับเขาก็รอตันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับอุนดาฟยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ดูจังหวะตันก่อนแล้วก็เลยเข้าไม่ถึงนะครับไปชนก่อนครับจูเนียร์ลองโซ่นะครับบอลยาวๆครับออร์แลนโดกิลทิ้งบอมมาโมงเช็ดมาก็มันเลยไปหมดเลยครับไปถึงนอยเออร์เลยครับคว้างเร็วครับนอยเออร์ทิ้งมาทางซ้ายครับนี่ก็เป็นแบ็กซ้ายตัวใหม่จากบาเยิร์นนะครับบราวเบียดจะไปเจอ3ครับคืนหลังกลับมาได้พาโปรวิชมองแล้วให้มาที่เวียดเวียดดีดครับกลางมายังมีตัวสุดท้ายครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับกันเดเล
1: ่มีนักเตะปารากวัยเจ็บผู้สินน่าจะเป่าหยุดเกมมาดูอาการก่อนครับ
0: จังหวะบวกกันเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: เดี๋ยวเห็นกุมมาที่ปากอ๋อไปโดนท่อนแขนของทางหน้าฟูเรนเวียสแม็กขวาครับกาเซเลส
0: แต่ดูแล้วน่าจะเชิงครับเพราะว่าเหมือนจะโดนศอกแบบไม่เต็มด้วยครับจังหวะยกแขนเฉยๆของเวียสนะครับเนี่ยพยายามฟอร์ม
1: ไอ้หนูเอ้ยมันโดนท่อนแขนโถ
0: ทำไมถอดเสื้อเร็วนิกทำไมนิกถอดเสื้อเร็วครับ
1: ร้อนนะครับร้อน
0: เฮ้ย
1: เออ
0: แล้วแก
1: เหมือนจะเปลี่ยนนะน่ะ
0: ใช่เหมือนน้องท่านจะเปลี่ยนหรือเปล่าน้องนิกอ่ะน้องนิกเห็นเปลี่ยนเสื้อครับโอ้แต่ข้างหน้ามันก็ยังไม่เห็นมีใครเจ็บเนาะผู้ตัดสินดอกเอาบอลกลับมาก่อนไม่ตรงจุดครับ
1: ครับ
0: อ๋อนี่ระดับฟีฟ่าครับผู้ตัดสินโอ้โหอุตส่าห์วิ่งมาบอกง่าถอยไป
1: สองหลาเอง
0: อีกนิดก็ยังดีครับโอ้ชัดเจนเลยครับว่าเหมือนเอาไอ้เจ้าเอ็นซิโซกับอาบารอสมาไล่ตรงข้างหน้านะครับแต่อาบารอสนี่ยังไม่โดนบอลเลยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะทาครับให้มาลูดิเกอร์ออกซ้ายมาครับเวียดเวียดแปะให้มาบราวได้จังหวะจะเปิดตัดเข้าไปด้านในยังตามมาได้ก็เป็นอามิลอนเนี่ยแหละคร
1: ับ
0: สไลด์ออกหลังไปเลยเตะมุมครับ
1: ลงมาช่วยเกมรับนี่สุดเส้นหลังเลยนะครับมิเกลอามิลอน
0: ต้องไปหาซื้อเสื้อปารากวัยละ
1: สวยจัดอะไอ้ขาวแดงอะนะ
0: เออสวยจัดเลย
1: ยิงธงซ้าย
0: เสื้อซ้อมของเยอรมันนะ
1: คิมิดครับใจโยนกล้องจับมาที่โจทันท้าครับ
0: จะเป็นลูกทีเด็ดอันตรายจากลูกเตะมุมแบบนี้ครับโยนาธานทานะครับคิมิดส่งซิกไปแล้วหยอดไปเสาไกลเหมือนเดิมจะโมงตั้งกลับมามีจังหวะอัดกันไปแล้วก็เหมือนฟาวไปแล้วครับ
1: ครับดูเครียดอยู่นะครับทางด้านนาเกลสมันไปชนประตูนะครับไปชนประตูผู้สินก็เป่าฟาวให้เลยครับในกรอบ6หลา
0: อันนี้ชัดเจนไม่ต้องเถียงครับพาโปรวิชไปเหนี่ยวแขนนะครับคือช่วง15นาทีตรงนี้ครองบอลเยอะกว่าชัดเจนครับแต่ว่ามันยังไม่มีช็อตหวัดเสียวนะก็ยังไม่ได้ออกแรงทั้งคู่นะครับประตูอย่างออเดนโดกิลแล้วก็นอยเออร์ครับก็จะได้ลูกเปิดยาวมาครับกิลบอมยาวๆมาเลยโอ้โหเตะแรงมากครับประตูออเดนโดกิลเตะแต่ละทีนะโอ้โหเลยมันไม่รู้อยู่ต้นลมหรือเปล่านะครับเตะแรงมากครับก็ได้ไปลูกทุ่มแล้วครับแต่นั้นของเยอรมันก็ทุ่มให้นอยเออร์นอยเออร์ให้มาครับลูดิเกอร์ซ้ายมีเวียดขออยู่ครับโอ้โดนประกบและเวียดออกช้าไปหน่อยครับเวียดต้องไปวนตัดเข้ากลางมาก่อนครับเวียดลากมาพับโลวิดคืนมาที่ทาครับโยนาธานทาตรงกลางสนามนี่ครับคิมมิดก็รอปักหลักอยู่นะครับทาออกขวามาให้บอลมันกระแทกแรงมาหน่อยครับซาเน่เปิดตัดเข้าในมาหาแวดแทงมาอีกทีทางขวามาแล้วครับซาเน่ล็อกขวามาซาเน่จะไปต่อนะโอ้โหวันนี้เข้าแต่ละทีนี่ถือว่าเข้าบอลได้แม่นมากนะครับโคเซกาเดเล่ครับ
1: ดูจังหวะแล้วก็ชิงจังหวะเตะทิ้งเลยครับลูกเนี้ยเคลียร์ให้ออกข้างไปก่อน
0: เข้าบอลแม่นนะแกบล็อกได้ 2-3 ทีติดแล้วครับบอลกลับมาที่เยอรมันอีกทีตอนนี้โอ้โหมากันหมดเลยครับลูดิเกอร์ขึงพืชไว้อยู่ครับหน้าปากประตูไว้ครับพาบโลวิชกลับมาคิมิดให้มาเมชช่าเมชช่าไม่วางไม่ได้ครับเมชชาเคาะก่อนหาช่องก่อนต้องกลับมาเซตกันตรงกลางเลยครับโยนาธานทาครับ ค้าเลือกออกมาซ้ายหน่อยครับลินิเกอร์ให้มาเวียดบราวครับเคาะคืนกลับมาโอ้นี่ไล่กันไม่สนแล้วครับตอนนี้แพ็คเลยครับลูกวางยาวๆทิ้งมาอุนดาฟหนีมาแล้วก็วางกลับเข้าไปด้านในโดนสกัดทิ้งแล้วหวดอย่างเดียวครับอามิรอน
1: ลงไปช่วยในกรอบ18หลาครับไม่มีอามิรอนที่บอลถึงฟูเรนเวียดนี่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับ
0: เวียดจะยกก็ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโมงทิ้งมาได้ครับโอ้โหอามิรอนอีกแล้วครับมาจิ้มออกตอนนี้นี่กลายเป็นแบ็คขวาไปแล้วครับมิเกลอามิรอน
1: เกมรุกไม่มีบทบาทนะอามิรอน
0: เอ้ยอามิรอนปังปากปังปาก
1: เป็นแค่จมูก
0: อ๋อครับ
1: แค่จมูก
0: อันนี้ตอนนี้เอาหมดแล้วครับตอนนี้ทุกวิถีทางครับทุ่มคือหลังกลับมาครับออร์แลนโดกิลต้องบอมทิ้งอย่างเดียวครับโดนอุนดาฟบีบมาวางยาวทิ้งมาแต่ก็เอ็นซิโซก็เก็บยากครับเพราะว่าตัวแกไม่ใหญ่นะครับเอ็นซิโซเอาไปจ่ายติดแต่ว่ายังเอากลับมาได้ครับคิมิทโดนตามบีบไล่แล้วแกะมาได้ครับไม่มีอะไรครับทางด้านของเยอรมันลูดิเกอร์ครับให้เวียดก่อนแต่มันแน่นเกินนะครับตอนนี้ตอนนี้คนแรกเลยนะครับที่จะวิ่งหาทางด้านของเวียดเนี่ยคืออามิรอนนะคร
1: ับ
0: ตามมาประกบก่อนครับ
1: ไล่ทุกตัวครับปารากวัยเนี่ยพยายามไม่ให้เยอรมันเล่นถนัดเลย
0: คือตัวรุกอย่างเอ็นซิโซกับอัลวารอสเนี่ยตอนนี้มาทำหน้าที่คอยไล่พวกกองหลังของทางเยอรมันให้ออกบอลเร็วนะครับดูอึดอัดเหมือนกันครับเป็นเกมที่อึดอัดอยู่ครับซาเน่ก็โดนซ้อน2ตลอดนะครับเอ็นซีโซก็จะขยับไปช่วยเกมทางซ้ายครับไปช่วยบล็อกฮาวเวดกับซาเน่ครับเวียสกวาดคืนตรงกลางมาแล้วจ่ายลูกนี้เกือบโดนฉกเหมือนกันครับเอ็นซีโซแต่ว่าเยอรมันก้าวกลับมาได้อีกแล้วครับลูดิเกอร์เล่นกับเมชามันหาช่องอยู่ครับตอนนี้พยายามจะวนก่อนเพราะว่า11คนของทางปารากวัยที่เก็บแพ็คแน่นเลยครับขึ้นทางขวาบ้างครับซาเน่ซาเน่เจอกับอลองโซซาเน่ปาดมาเมชาแทงมาแต่ยังมีตัวปั๊มอยู่แล้วสุดท้ายก็เคลียร์ทิ้งไปแบบไกลๆไปเลยครับเต็มที่ไปเลยครับโบบาดิยา
1: ชุดสีดำสีกรมปารากวัยที่ในกอ18หลายืนแน่นมากครับเยอรมันถ้าจะเจาะเข้าข้างในเนี่ยต้องเร็วแล้วก็แม่นนะครับดูครับคือตอนนี้ลงมาเน้นรับชัดเจนแล้วครับปารากวัยช่วง5ทีแรกเหมือนจะคึกนะ
0: ครับ
1: เนี่ยแต่ตอนนี้คือปล่อยให้เยอรมันครองบอลเลยครับ
0: ส่วนบราวเองเนี่ยเหมือนแกจะอินบอร์ดเข้าไปข้างในเนาะแล้วซ้ายเนี่ยให้เป็นเวียดไปเลยครับพาร์ฟโลวิทเนี่ยพาร์ฟโลวิทแกจะออกบอลเร็วก็ไม่ได้ครับก็จะเจอเอ็นซีโซกับไอ้เจ้าอัลบาร์สอะบีบเข้ามาเร็วนะครับทำให้ต้องออกข้างครับดวลกันหน่อยครับซาเน่เจอกับอลองโซซาเน่ดึงจังหวะก่อนซาเน่จะลากเลาะไปเจออลองโซเกี่ยวมาได้ครับแล้วก็ต้องรีบเตะทิ้งครับกาลาซาแต่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเตะทิ้งเฉยๆเยอรมันก็คืนกลับไปที่นอยเออร์ไปเลยครับ
1: นอยเออร์นี่ออกมาเล่นนอกกรอบเขตโทษแล้วครับพับสนามครับแต่ว่ายังเจาะเข้าไปข้างในแบบจะยังไม่ได้นะครับเยอรมัน
0: นี่จะเป็นฟุตซอลนี่ตั้งนอยเออร์มาเล่นเป็น power play ได้เลยนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ใช่เพราะบอลไม่ถึงเลยครับมันอยู่กับเยอรมันในฝั่งของทางปารากวัยเนี่ยแหละครับล็อกหนีไปครับเมชาหนีมาได้แล้วปาดเข้าในมาก็โดนดักได้เหมือนเดิมนะครับอาบารอสว้าวเอ็นซีโซบอกเพื่อนจะวิ่งตัดในเพื่อนดันแทงออกริมเส้นครับ
1: ครับ
0: นี่เริ่มบ่นทั้งคู่แล้วครับทั้งอัลฟาโร่ทางด้านของนาเกลมันนะคร
1: ับ20นาทีครับยังเสมอกันอยู่0-0แต่ว่าเยอรมันเนี่ยครองบอลได้เยอะกว่านะครับ
0: เยอะกว่าฝ่ายเดียวเลยวันเวเลยครับตอนนี้ซาเน่แต่งเข้าซ้ายก่อนเหลี่ยมเปิดไม่มีครับวันนี้กลายเป็นพวกยูนาธานทากับลูดิเกอร์ได้บอลเยอะมากเพราะว่าต้องออกมาเปิดบอลนะครับเวียดดวลตัวหน่อยเวียดจะหนีตัดเข้าไปด้านในยังเจอตัวซ้อนอยู่บังแล้วก็ไปฟาวครับนาธานเนียลบราวน์นะครับไปอัดอามิรอนนะครับ
1: โอ้ริมเส้นทางขวาของปารากวัยนี่ลงมาช่วยเกมรับไว้ได้เยอะมากนะครับอามิรอนบังบอลฉลาดครับอยู่หน้าแล้วก็เรียกผู้เล่นเยอรมันเข้ามาชนแล้วก็เรียกฟาวน์ได
0: ้ช็อตของเมชาที่ล็อกหนีกาลาซ่าเนาะ
1: ยิงเล่น
0: หลังหักเลย
1: เวนเกอร์มาดูเกมนี้ด้วย
0: แต่เวนเกอร์หน้าเกมเหมือนเดิมนี่นะ
1: ใช่
0: นะเพราะแกสตาร์ไปแต่ตอนคุณเบอร์เดนอนแล้วแกก็ประมาณนี้ครับไม่ไปป่านนี้แล้ว

0: ทรงเดียวทรงเดียวตลอดอ่ะ
1: โอ้โหเนี่ยเริ่มโวยแล้วนะครับกองหน้าอย่างกาเบรียลอัลวาโรสโวยเลยครับว่าเปิดบอลยาวมามันก็ไม่แม่นมันเลยไปถึงหน่อยเออทุกลูกเลยครับเปิดแรงเกินครับข้างหน้ามันเก็บไม่ได้ครับคิมเบตตรงกลางสนามครับขอออกขวามาครับซาเน่ซาเน่เจอลองโซ่วนจะลากตัดเข้าไหนก่อนโอ้โหเจอลุมมา2แล้วซาเน่ไปเสียบอลแล้วก็จะสวนคืนลากมาคิมเบตนะคล้องลูกนี้แล้วโดนมือคาราซ่าครับไปเหนี่ยวไหลของคิมเบตแล้วครับ
0: ซาเน่ทำอะไรครับโอ้นี่คองบอลเยอะเสียบอลนี่เกือบจะโดนฉกต้องมาเดือดร้อนเพื่อนอีกครับแม่ออกบอลง่ายๆไม่ทำกันซาเน
1: ่ไปเลี้ยงฝ่าวงล้อมแล้วไปโดนแย่งครับซาเน่โอ้โห
0: ครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับ22นาทีคองบอลเยอะแต่ว่าจังหวะจบสุดท้ายนะพี่อู๋มันยังแบบโอกาสจะยังน้อยมากนะครับเยอรมันเนี่ย
1: คือปารากวัยก็บีบให้เหมือนเยอรมันไปเล่นทางริมเส้นเอาไปเลาะจากซ้ายขวาเอานะครับพื้นที่ตรงกลางแทบไม่มีเลยเราฟาวอีกแล้วโอ้โหโยนาธานทาครับมือไวไปหน่อยไปดึงเขาซะก่อนนะครับจะจับฟาวครับตรงกลางสนามเลยก็
0: เบรกด้วย
1: ช่วงเบรกพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก็นาเกลมันต้องสื่อสารกับลูกทีมหน่อยนะครับปูมันได้แค่คลองบอลจริงๆ
0: แล้วเมื่อกี้นิกมันถอดเสื้อเหมือนจะเปลี่ยนเสื้อทำไม
1: ร้อนนะ อากาศอาจจะร้อนมั้งเพราะว่าอากาศมันร้อนอยู
0: ่แปลกฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่หนูนำมาแชร์งวดนี้472 473แล้วก็7273
1: ครับ
0: เน้นตัวเดียวคือเลข7นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจากต้องเทลงทุนพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: นอกจากมาฟังบรรยายบอล99ได้ในเรื่องของลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับ
0: ใช่ฟังวิทยุครับผมประมาณนั้นขอบคุณมากมาก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณด
0: ้
1: วยก็ติดตามกันได้นะครับเพราะพวกเราเองก็มีการบรรยายสดครบทุกคู่เลยนะครับ
0: คุณต้อมบอกว่าดีครับฟังจากเคหาร่ม9นะ
1: คุณใจมาก
0: คุณกัญญะใช่ไหมคุณกัญญะกันมีบอกว่าฟังทางวิทยุคุณเอกมีลูกบรรเทาความเร็วไหมครับ
2: คืออะไร
1: ลูกบรรเทาความเร็วลูกช้าหรือไง
0: คุณกันจะส่งมาบอกผมหน่อยถ้ามาส่งนี้มาจากใครเนี่ยลูกบรรเทาความเร็วเนี่ย
1: ของเราไม่ได้มีอะไรเยอะของเราธรรมดาครับเราไม่มีพิเศษครับ
0: พี่ประเสริฐสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
1: จะมีติดใจก็ตรงไอ้ลาเลซ่าคิลิเคียวเม่เนี่ยแหละ
0: คุณบุญธรรมบอกว่าฟังจากพี่มายครับผม
1: พี่มายแถวไหนอ่ะ
0: โคราชครับอาจารย์
1: โคราชเหรอ
0: คุณสราวุฒิบอกว่าฟังจากนายาอามเหรออ
1: ๋อแถวบ้าน
0: จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดจันทบุรี
1: จังหวัดแม่ยายผม
0: ตอนออกมาแล้ว
1: แถวบ้านแม่ยายผมนายาอามนะครับ
0: พอเจ๋งเนี่ยจ้างหน้าหางมาแกจ่ายเต็มหรือจ่ายครึ่งครับ
1: หน้าหางยังไม่รู้นะหน้าหางยังคิดว่าได้อยู่ไม่ได้นะฟรีนะพี่หางไม่มีแฮปนะ
0: คุณนภัสบอกเยอรมันครับพี่ฟังจากชุมพร
1: เกมก็ดีกว่าจริงนะครับแต่ว่าต้องหาวิธีการในการเจาะหน่อยครับตอนนี้มันยังเจาะไม่เข้าเลยครับ
0: พี่สิทธิศักดิ์บอกผมไม่บอกว่าทางอยู่ที่ไหนแต่ผมขอโคเอเชียยู19ครับพี
1: ่โคเอเชียยูคนนี้ก็จะมีบอลไอยูโรยู19เตะนะครับ
0: ดูให้
1: โคเอเชียเจออิตาลี
0: โคเอเชีย
1: ดูที่ว่าจะเจออิตาลีไหม
0: โคเอเชียแพ้ยูเครน
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยยูสิบเก้าย
1: ูสิบเก้าอ่ะ
0: จบไปละแพ้ยูเครนไป 1-3 นะครับแพ้ยูเครนไป 1-3
1: เฮ้ยเดี๋ยวผมจำผิด
0: คนละวัน
1: ม
0: ั้
1: งมีอิตาลีอยู่อ่ะแต่เขาเริ่มเตะกันอยู่นะเริ่มเตะกันนัดแรกเองนะครับไปเล่นกันที่เวลนะครับ
0: ผมก็แก้เกมไม่เก่งครับแก้ทีไรตีโง่ทุกทีฮะต้องไปฝึกวรยุทธ์กับพี่เอกครับผม
1: ก็ขั้นแรกก็คืออย่าอมโดนหนัก
0: ฟังจากระยองครับจากคุณธวัชชัย
1: อ้าวสวัสดีด้วยฮิครับ
0: ฟังจากเชียงใหม่นี่เหนือมาแล้วอาจารย
1: ์เหนือก็มีนะ
0: ชัยทอนครับฟังจากเชียงใหม่ครับฟังในรถคลื่นไม่ค่อยดีต้องเปิดฟังทางเฟซโอเค
1: ครับหรือไม่ก็ทำฟังทางโซเชียลเนาะ
0: มัน
1: จะนิ่งกว่านะครับก็ขอบคุณด้วยมีช่วงเวลาแบบเนี้ยเราก็รีบตัดไปนะไปไล่แบบเทอร์โบให้ครับกลับมาแล้วนะครับจากช่วงพักเบรกมานะครับลูก ฟรีคิกนะครับวางยาวๆมาโอ้โหอัลบาร์ตโมงตั้งเข้าไปก็รอดักอยู่บอลตกมาโอ้ยมีจังหวะเอามั่วกันอยู่ตอนนี้บอลตกมาแล้วเก็บคืนหลังมาก่อนนะครับคาเซเลสจ่ายไม่ดีโดนฉกได้ฮาแวร์ให้ย้อนหลังไปหน่อยต้องวนกลับไปเอาก่อนนะซานเน่อาจจะต้องตั้งใหม่แล้วครับนะต้องตั้งใหม่ละกลับหลังมาเลยครับคิมมิชวันนี้เหมือนคิมมิชแกจะหาจังหวะสวิตช์วางเนี่ยแต่ว่ามันโดนชิดตัวตลอดนะครับปารากวัยมันอยู่แน่นจริงๆครับอ่ะซ้ายจากเวียดวนตัดเข้ามาตรงกลางเวียดหยอดข้ามไปทางขวาซาเน่เกี่ยวแล้วเกี่ยวไม่ติดก็โดนเตะทิ้งเลยครับอลองโซ
0: จับบอลแรกแล้วมันล้นฮะโดนชิมออกข้างไปเยอรมันก็เหมือนพยายามจะเร่งเอาประตูขึ้นนำนะครับ
1: ทีก็คงไม่อยากไปยื้อเนาะทีมขอให้มันได้เร็วไว้ก่อนนะครับก็ดูเกมรุกข้างหน้ามันยังไม่ค่อยมีโอกาสได้บอลกันเยอะครับตอนเนี้ยกลายเป็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียดกับซานเน่ที่จะขึ้นจากทางปีกแต่ว่ากลายเป็นเหมือนมันยังไม่มีตัวสนับสนุนเนาะ
0: ครับ
1: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเวียดกับซานเน่อะบอลยาวๆวางมาถึงไหมบอลตกมาเวียดไม่ทันแล้วครับบอลตกมาก็เส้นหลังไปแล้วนะครับ
0: ครับไอเดียดีครับบอลแนวลึกของลูดิเกอร์ครับ
1: โอ้ดูแอคชั่นของนาเกลมันนะฮะคุณเจ
0: น
1: เองเนาะ
0: หงุดหงิดงุนง่านแล้ว
1: โอ้โหนี่เดินแบบงุนง่านเลยครับตรงกรอบของทางโค้ชนะครับ
0: พอสถานการณ์มันเดินไปเรื่อยๆแล้วทีมเป็นต่ออย่างเยอรมันพอไม่ได้ประตูก็อึดอัดนะครับเยอรมัน
1: โอ้เมื่อกี้ตะคู่นี้เด็กของปาทากวัยน่ารักมากอ่ะ
0: เ
1: มื่อกี้เห็นอยากมีเมียเพิ่มเลยนะครับเห็นเด็กแล้ว
0: ที่เหลือที่มีอยู่ก็เลี้ยงให้ครบเลยพี่
1: ไม่เราอยากมีลูกไงนะจ่ายมาตรงกลางก็ไม่ดีครับโอ้โหโดนตัดได้แต่ว่าเยอรมันก็ตัดคืนได้ข่าวนี้จากสวนคืนแตะหลบแล้วก็จะเอาฟาวเซนบอกลุกขึ้นมาครับอาร์เมลอนนะพุ่งไปหน่อยพาบโลวิดโดนเข้าชิดก็โอ้โหต้องวนกลับหลังก่อนครับ
0: ครับอดีตเด็กเก่าของนิวคาสเซิลนะครับมิเกลอาร์เมลอน
1: คือมันนี่เหมือนอัลฟาโรกุสโซ่แกก็มาใช้ด้วยกันจังหวะซาเน่แต่หลบไปแล้วโดนจิ้มในหนึ่งอุนดับโดนแย่งไปก่อนไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โห
0: ทงขึ้นแล้วครับจังหวะของซาเน่นะครับหลุดมาก็อยู่ฝั่งเดียวกับพุ่งกับเส้นนะครับดูครับบอลจังหวะวางยาวมาของคิมิทโอ้ชัดเจน
1: ก็ชัดเจน
0: ก็ต้องเล่นให้มันหลากหลายนะครับทั้งเคาะบอลแล้วก็บอลแนวลึกแบบนี้นะครับเยอรมันคือไปเจาะมิติเดียวแนวรับของปารากวัยก็เล่นสบายนะครับ
1: คือพอเจอพวกรถบัสแบบนี้นอกจากเล่นเร็วเพื่อให้แนวรับมันวินัยในเกมรับไม่ทันมันก็ต้องเหมือนมีการเลี้ยงจี้เข้าหาเนาะแต่เวียดก็เริ่มฟาวบ่อยแล้ววันนี้คนนี้เด่นเลยนะครับเรียกฟาวได้อีกแล้วครับเวียดไปผลักมิเกลอเมลอนครับหัวทิ่มเลยครับถ้าผู้สินให้แค่ทุ่มนะครับทุ่มลึกเข้าไปครับคาเซเลสโดนโมงทิ้งเข้ามาหาวัดจับแล้วโดนเกี่ยวได้อีกครับโอ้โหแต่ว่าก็ไปเร็วไม่ได้ครับคาเซเลสเคาะออกขวามาพยายามจะล้ออาร์มิลอนเจอกับบราวอาร์มิลอนยังไปได้อยู่สุดเส้นหลังแล้วแต่หนีมาแต่ว่าบอลมันออกหลังไปแล้วครับอาร์มิลอนโอ้เอาชนะบราวได้แล้วนะครับ
0: นี่โดนกระแทกจากด้านข้างถึงตรงนี้ผู้เล่นของปารากวัยที่โดดเด่นก็คือคนนี้นะครับมิเกลอาร์มิลอนทั้งเกมรุกและเกมรับเลยครับ
1: เร็วนะครับแป๊บเดียวนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราซาเน่คืนมาเมชชาโอ้ซาเน่บ่นอยู่ดีจ่ายหักกลับมาครับทางด้านของเมชชาทำอะไรของมันเนี่ยจ่ายเพื่อนไม่พร้อมเล่นเลยครับลิดิเกอร์ครับฝากทะลุยัดตรงกลางมาครับบราวเหลี่ยมซ้ายบาเวียดเวียดไปสุดเส้นหลังแล้วดึงจังหวะก่อนเวียดเจอตามอยู่ครับยังไม่ยอมมาสไลด์ติมออกไปได้ครับโอ้โหฮาเซเลสครับทุ่มเร็วเลยครับเวียดทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษพยายามจะพลิกครับฮาเวดออกมามุมทงก่อนฮาเวดโดนตันล่วงไปไม่มีเอาเจอเตะอาร์ตเองเอาฮาเวดวนแล้วก็จ่ายมาครับบราวไปสุดเส้นหลังวางข้ามาโดนหม่งไว้ได้เก็บตกได้ครับพับโลวิดดีดคืนกลับมาไม่มีโอกาสจะยิงไกลนะครับแทงออกขวาไปซาเน่เคาะคืนกลับมาเจอรุมสองครับซาเน่ยังอยู่จับโยนเข้ามาก็โดนบล็อกอยู่บอลโด่งมาครับ
0: คุณดาไปฟาว
1: ฟาวไปแล้วครับ
0: โอ้โหนี่ปารากวัยเล่นเข้าบอลเร็วทุกตัวครับกระแทกจากด้านหลังนะครับคุณดาไปทำฟาวกานาเล่ครับ กระแทกแล้วผู้ตัดสินมองว่ากานาเล่เสียจังหวะเยอรมันเล่นยากนะพี่อู
1: ๋
0: คือจับบอลปุ๊บแทบจะไม่มีเวลาได้คิดเลยนะครับ
1: แล้ววันนี้ต้องชมหมากของอัลฟาโร่จริงๆนะครับ
0: ใช่
1: คือทุกคนวิ่งทุกตัวเลยครับวิ่งเข้าหาเลยมันไม่มีโอกาสให้พลิกเลยนะครับแต่แบบว่าไอเดียในเกมรุกของปารากวัยไม่มีเลยครับ แล้วแต่ละลูกที่ออร์แลนโดกิววางมาเนี่ยมันถึงนอยเออร์ทุกลูกเลยไม่รู้เตะแรงอะไรขนาดนั้นนะครับ
0: ถ้าปารากวัยเล่นแบบนี้ครบ90นาทีนี่โหสุ่มตัวครบนะ
1: อันนี้ก็ต้องรอดูว่าครึ่งหลังอาจจะวิ่งอย่างนี้ได้ไหมครับปัญหาคือถ้าครึ่งหลังวิ่งไม่ได้เนี่ยคราวนี้เยอรมันมีสิทธิ์ได้ขยโยกเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะวันนี้เกมรับทำงานเยอะนะครับวันนี้ก็เน้นดิมเส้นอย่างเดียวครับซานเน่ให้มาพาร์ฟโลวิดพาร์ฟโลวิดคืนหลังมาให้ครับลูดิเกอร์มองแล้วซ้ายครับเวียดแทงคืนกลับไปจับมาให้กับเวียดอีกทีโอ้โหเวียดฝากมาชิง 1-2 แล้วโอ้จะม้วนหาจังหวะยิงไม่ได้ครับคุณดาฟนิดเดียวบอลหลุดไปแล้วโอ้โห
0: โอ้จะฟ้องเอาจุดโทษมีผู้เล่นปารากวัยดึงแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับทำชิ่งเร็วสวยครับเยอรมันเคาะกันใหม่ครับ
1: แต่ตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่จะจับไปคือนาเกลมันครับแกเดินงุนง่านแบบหงุดหงิดจัดๆเลยครับตอนนี
0: ้แต่ลูกยิงไกลยังไม่มีเยอรมันเนี่ย
1: มันไม่มีเวลาให้ได้ยิงเลยครับเพราะว่าขนาดคิมมิทจะวางยาวๆเนี่ยมันวิ่งเข้าหาดูเลยครับพลิกตัวไม่ได้เลยครับพาร์โลเวตต้องวนกลับมาพอไล่มาถึงกลางสนามเนี่ยเขาก็จะถอนกำลังกลับลงไปรับลึกเหมือนเดิมนะครับ
0: เพรสหนักมากครับปารากวัยวิ่งทุกตัวครับ
1: พาร์โลวิดยัดในมากลับตัวแล้วก็ฝืนยิงเข้าไปครับแมฮาแวดโดนฉกไปได้พยายามจะสวนคืนครับอเมรอนไม่ไหวต้องคืนหลังก่อนกาเซเลสหยอดเข้ากลางมาเลยครับโอ้โหคือเตะทิ้งนะครับมันหนีไม่ออกเหมือนกันบอลก็กลับมาที่เยอรมันแล้วครับคิมมิชฝากตรงกลางมาครับคิมมิชพาร์โลวิดจะแหวกหนีมาโอ้โหวันนี้นี่ไอ้เจ้าโบบาดียากับกาลาซ่าแกทำลายเกมจังหวะตรงกลางได้เยอะมากนะครับ
0: ถึงตรงนี้ปารากวัยไม่บัตก็เหมือนบัตแล้วนะรับอย่างเดียวแล้วนะครับหูแน่นมากครับหน้าขอบเขตโทษ
1: นี่ไม่ใช่บัตละอันนี้สิบล้อพ่วงครับซาเน่เก็บได้แล้วจะยามยัดมาโอ้โหบอลโดนขากลับมาโดนหน้าตัวเองอีกโอ้โหซาเน่เซ็งชีวิตเลยครับ
0: คือต้องไปดูว่าในเกมมันจะแก้เกมแบบนี้ยังไงครับดูจังหวะภาพช้าครับฮาร์แบทก็ไปหยุดเล่นนะมันยังไม่ชัดเจนนะครับจังหวะที่โกเมสไปเหมือนก็ไปเบียดๆนิดนึงนะครับ
1: คือถ้าดูเหลี่ยมเนี้ยฮาร์แบทก็ไปดึงเสื้อโกเมสก็แค่ยกแขนขึ้นมาเฉยๆครับตอนนั้นโดกิววางยาวๆมาโดนบีบอยู่แต่ก็ยังแก้ไขได้นะครับโอ้โหดูการผ่านบอลสำเร็จ
0: คนละเรื่องเลย
1: 239กับ31อ่ะ
0: พี่ดูนอยเออร์ทำอะไรตอนไม่เห็นนอยเออร์นะครับงานโคตรสบายครับช่วงนี
1: ้ต้องลุยช่วยหน่อยครับคิมิทไหลตามช่องมาให้ครับซาเน่เจอ2โอ้โหไม่ผ่านนะครับซาเน่โอ้ยกาลาซ่าแกเกี่ยวบอลจากเท้าไปเลยเอาไปสไลด์คืนกลับมาครับบุนดาฟช่วยมาเมชาดีดไปก็โดนบล็อกเอาเมลอนจัดสวนคืนเอายังได้ครับเมชาโอ้แล้วก็ฟาวไปแล้วครับโอ้โหจิ้มจังหวะแรกก็ได้แล้วแต่ดูครับวันนี้โอ้โหเด่นมากครับมิเกลเมลอน
0: จังหวะเบียดตัวเล็กกว่าเมชานะครับแต่ว่าเหลี่ยมข้างหน้าได้เปรียบแตะบอลไปแล้วเมชาเข้ามาเหมือนจะใช้แขนฟาดนะครับรู้จังหวะเอ็นซิโซนี่พยายามจะแตะลอดขาคิมิดโอ้โหวิลูนี้ท่านลอดขานี่ไปยาวๆเลยนะครับ
1: คิมิดบอกกันง่ายไปครับ
0: คือเล่นแบบนี้แบบมันน่าหงุดหงิดนะ
1: ครับ
0: ยูเยอรมันแบบโอ้จับบอลปุ๊บเข้าถึงตัวตลอดนะครับ
1: ดูวางบอมยาวๆมาครับทางด้านของกิลก็โมงมาก็ไม่มีอะไรครับเอ็นซิโซมันก็เข้าทางนอยเออร์นอยเออร์ก็คว้างเร็วเลยครับนันเชนบราวครับบราวคืนก่อนครับไม่ไหวครับเพื่อนยังไม่พร้อมเนี่ยเล่นช้าไม่ได้จริงๆเพราะว่าโอ้โหวินัยเกมรับปารากวัยแกกลับมาพื้นที่เร็วมากนะครับเนี่ยขวาอีกทีครับซาเน่วันนี้ซาเน่เองวันนี้ดวลตัวไม่ผ่านเลยครับเจอบางทีก็คาราซ่าเมื่อสักครู่ก็เกี่ยวบอลจากเท้าบางทีเจออลองโซ่ก็ไม่ผ่านครับ
0: 10นาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าเยอรมันเนี่ยจะได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่านะครับเพราะว่าขึงอยู่ฝั่งเดียวครับเยอรมัน
1: ก็อาจจะต้องถึงมือน้องนิกไหมบอลจังหวะหน้ากรอบเนี่ยโทษตันกันอยู่ได้ความใหญ่ตันกันอีกทีแล้วก็ไอ้เจ้ากานาเล่มาช่วยปังสไลด์กันไปสไลด์กันมาวางยาทะลุมาครับคาเซเลสอาร์เมลอนไปแล้วเจอบรูดิเกอร์ต้องดึงก่อน1ต่อ2ไม่ไหวครับบราวเอากลับมาได้ครับแล้วสวนเร็วคืนครับบราวแทงทะลุมาออกซ้ายมาครับ

0: าแวดหาแวดมองแล้วก็ปาดเข้าไปตรงข้างในก็โดนดักได้คืนครับโอ้โหวันนี้เก็บตกได้ดีครับโบบาดิยาไปแล้วโดนสไลด์ลูกนี้ฟาวครับโอ้ยเป็นทางด้านของพาฟโลวิชนะครับต้องตัดฟาวครับคาราซ่าจังหวะที่มาแล้ววันนี้คู่การกันเล่นดีเนาะ
1: ใช่
0: คาราซ่ากับโบบาดิยา
1: คือเน้นรับแล้วจังหวะสวนบางทีก็เลี้ยงกินตัวเก็บบอลไว้กับบอลแล้วก็เนี่ยมาเหมือนกับล่อซื้อให้ผู้เล่นเยอรมันทำฟาวนะครับ
0: วันนี้เราได้เห็นทีเดียวนะจันเ
1: อ
0: กอันนี้คูบาร์ดคูบาร์ดหายไปเลยครับในจังหวะเกมรุกช่วงแรกนะครับ
1: กับกลายเป็นว่าตอนนี้จะเป็นทางฝั่งของปารากวัยที่พอใจมากกว่านะครับโดยรูปเกมที่เป็นรองแล้วยังไม่เสียประตูนะครับเยอรมันถ้าดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับจังหวะสวนกลับของปารากวัยนี่ก็มีทีเด็ดนะครับเอ็นซีโซกับทางด้านอามิลอนเนี่ยครับ
0: อามิลอนเด่นมากครับแกตัวเล็กจริงอย่างไอช็อตที่แกเบียดกับเมชชาแล้วเรียกฟาวได้ครับคือเกือบจะสู้ไม่ได้แล้วนะถ้าแกกัดฟันไถมาต่อนะครับท้าให้กับลูดิเกอร์นะครับยังอยู่ตรงกลางสนามนะครับ
1: บ
0: ราวครับตอนนี้บราวก็มาช่วยตรงกลางครับ
1: อันนี้ย้ายไปบาเยิร์นนี่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: เรียบร้อยครับเป็นนักเตะใหม่ไปแล้วก็แก้ปัญหาตรงแบ็กซ้ายไปครับ
1: ครับ
0: ซาเน่เจอกับอลองโซวันนี้เจอลุม2แล้วแทงทะลุเบิ้ลลึกมาก็โดนบังจนออกหลังไปเลยครับ
1: คือคองบอลเยอะของเยอรมันเนี่ยมันเป็นการคองบอลแล้วมันไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับโหดูครับนักเกลสมัน38ปีนี่วัยรุ่นใจร้อนอยู่นะครับกุนซือวัยหนุ่ม
0: คือแกไม่เก็บท่าทางเลยเนาะ
1: ใช่
0: รู้เลยว่าแกหงุดหงิดอยู่ครับเดินงุนง่านอยู่ครับ
1: คอมเมนต์เดี๋ยวพักครึ่งเดี๋ยวให้เก็บกันนะครับส่งมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวตอนนี้เกมกำลังเข้มข้นอยู่ครับท้ายเกมครึ่งแรกละ
0: ลุยมาแล้วครับอเมรอนเลาะขวามามีคาเซเลสอยู่อเมรอนบอกเดี๋ยวก่อนไปไม่ได้ละเดี๋ยวขอเซตใหม่ดีกว่าครับเนี่ยดูเล่นเป็นตัวฟรีไปเลยครับมิเกลเมรอนเนี่ยขยับเข้าไปตรงกลางเนี่ยบอกขอโทษคาเซเลสนะครับเพื่อนเติมมาแล้วแต่ให้เร็วไม่ได้ครับกลัวโดนฉกครับอเมรอนคือหลังกลับมาขอขวาไม่ได้ครับคาเซเลสต้องคืนก่อนโดนบีบไล่เหมือนกันครับเวียดไปไล่โบบาดิยากลับหลังไปเลยครับประตูอย่างออเรนโดกิลส์โหดยาวๆอย่างเดียวครับวันนี้กิลไม่มีการบิ้วนะครับบอมอย่างเดียวครับเยอรมันก็บอมคืนจับมาโอ้โหกระโดดโมงได้ก่อนแล้วก็ไปเก็บไม่ทันครับจังหวะคาเซเลสโมงแรงไปได้เตะมุมเลยครับเยอรมัน
1: ลูกนี้สวยครับเวียดไม่เลือกที่จะเข้าหาบอลนะครับไม่ล้ำด้วยครับเนี่ยจะรอบอลให้มาถึงตัวเองแต่ว่ากาเลสเนี่ยโอ้โหชิงโมงตัดหน้าครับ
0: ทีนี้ต้องชมเวียดนะมองกองหลังก่อนแล้วเช็คแล้วว่าตัวเองไม่ล้ำนะครับ รออยู่ในไลน์ครับเตะมุมเวียดเล่นเองครับเล่นสั้นครับให้มาบราวมีตัวสลับเข้าไปแล้วให้มาเวียดหน้าก่อนไปทบล็อกเข้าไม่ทีเวียดจะเข้าซ้ายจิ้มมาลูกนี้ก็เตะทิ้งเอาไปได้ครับโอ้ดูเลยมันติดตัวพัวพันไปหมดเลยครับโอ้นี่กลายเป็นเกะกะ FC ไปแล้วนะโอ้โห
1: แหมมันขาดกันเกินอยู่นะครับ
0: อ่ะบอมเข้าไปใหม่กาลาเล่หม่งตั้งมาหม่งสวนไปอีกทีนึงพาฟโลวิชโดนจับแฮนด์บอลซะอีกโอ้ดูครับมือไปติดโอ้โหโดนบอลครับ
1: หวังว่าครึ่งหลังคงไม่แบบนี้นะถ้าจบ0-0ให้อยู่จนยาวๆนะครับ
0: โอ้นี่เริ่มเห็นภาพไอ้ไว้วันนั้นมาหลอนอีกแล้วไอ้ที่เจอเอกวาดอร์
1: อ่ะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกผ่านมา40นาทีเยอรมันเหนือกว่าทุกอย่างครับแต่ประตูยังไม่มีคร
0: ับ แต่ว่าคู่แรกก็เห็นแล้วนะครับว่าฟุตบอลในเมื่อมันยังไม่หมดเวลามันมีนาทีบาปอยู่นะครับและ2เกมเลยครับทั้งแคนาดาอาเมรอนโอ้โหกระชากลุยมาอาเมรอนพักทั่วไปแล้วความเร็วก็ไม่ยอมกันเหมือนกันครับนาทีนั้นบราวปั๊มกันแล้วบอลออกหลังได้เตะมุมเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้นี่เด่นอยู่คนเดียวเป็นพระเอกเลยครับมิเกลอาเมรอน
1: ตอนนี้ย้ายมาเล่นอยู่ในอเมริกาแล้วนะครับกับแอตแลนต้ายูไนเต็ดโอ้นี่โอกาสแทบไม่มีลูกเซตพีชต้องระวังนะครับอาจจะมีทีเด็ดตรงนี้ครับ
0: โดยเฉพาะเซ็นเตอร์ที่ตัวใหญ่ครับ ไอ้เจ้าโคเซ่กานาเล่นะครับ
1: ก็เป็นมิเกลอาเมรอนครับจะเปิดเอง
0: คือสินบอกยาเอากลับเข้ามาแหมมาตั้งเลยกรอบ
1: ตีเนียน
0: ตีเนียนดูสินแกชี้เลยครับเอากลับเข้ามาครับเตะมุมครับเตะมุมทางกราบขวาครับมิเกลอาเมรอนครับปั่นด้วยซ้ายมาตรงกลางทุบทิ้งมาก่อนแถว2มีไหมวิ่งแล้วจะสวนโอ้ยังกวาดได้อยู่ครับ กาเซเลสดึงก่อนแทงออกขวามาใหม่ครับอาร์เมลอนอาร์เมลอนโยนตัดในมาอาร์เมลอนแทงทะลุทางขวามาแล้วลองคัตแบ็กแล้วหมุนรูดิสเรียบร้อยครับปารากวัยนำไปแล้วครับเอ็นซีโซ่1ประตูต่อ0ครับโอ้โหโดนจนได้ครับทางด้านของปารากวัยครับ
1: โอ้โห
0: ขึ้นนำเฉยเลยครับ
1: นี่น่าจะเป็นโอกาสยิงครั้งที่2นะตั้งแต่15วินาทีแรกอ่ะยิงไปครั้งหนึ่งโอ้โห
0: ต้องย้อนไปจุดที่เยอรมันกำลังจะได้หลุดเดียวแล้วแนวรับอ่ะสไลด์กลับมาได้ทำให้มีประตูเนี่ยแหละครับถ้าสไลด์ไม่โดนเนี่ยหลุดเดียวเลยนะครับ
1: คนที่หลุดอ่ะผมมันเป็นเวียดไงถ้าเป็นพวกเดลอยซาเน่น่าจะถึงก่อน
0: เสริงเลยครับเอ็นซีโซ่
1: เอ็นซีโซ่ยิงให้ปารากวัยขึ้นนำแบบนี้มันแน่มันเป็นจังหวะต่อเนื่องอ่ะที่นอยเออร์ทุบมาครับแล้วโพลินเวียดจังหวะนี่นะครับนิดเดียวจริงโอ้โหพอปารากวัยตัดบอลได้ออกไปทางขวาครับดูอัลมิลอนโยกแล้วก็มีตัวอ้อมครับคัตแบ็กมาให้แล้วเปิดมาโอ้ไม่มีตัวประกบเลยครับเอ็นซีโซ่ได้ขึ้นมองคนเดียวครับ
0: โอ้ยเมช่าแกกระมวลมองบอลไม่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาแซงหน้ามาโมงเฉยเลยครับและเอ็นซีโซ่แค่ตัวนิดเดียวครับโอ้คนที่สไลด์เป็นเจ้าอันเดสคูบาร์ครับต้องชมว่าเป็นฮีโร่เลยไม่สไลด์เนี่ยเวียดเนี่ยเดียวเดียวแน่ๆนะครับโอ้โหกลายเป็นที่มาของประตูครับแล้วโอ้โหคราวนี้เดือดแน่ครับ
1: เหมือนนาเกลส์แมนรู้นะว่าหุดหุดกุนง่าเนี่ยมันโดนจริงๆครับแล้วโอ้โห
0: แล้วอย่างที่จัน
1: เอก42อ่ะ
0: เขารออยู่
1: ใช่ครับ
0: โอ้อ่ะต้องลุยกันต่อไปเวลายังมีเยอะแต่ครึ่งแรกต้องลุยก่อนแล้วครับซาเน่เคาะคืนกลับมาครับลูดิเกอร์หน้ากรอบเขตโทษลูดิเกอร์เอาไงโอ้ให้บอลสั้นๆมาเวียดเคาะคืนกับใหม่ๆครับทายกเข้าไปเลยแล้วก็โอ้โหบอลมันไกลทันไหมยังทันอยู่ลูดิเกอร์ก็โอ้อามิลอนอีกแล้วครับตามมาเตะทิ้งออกข้างครับทุ่มเร็วเลยครับเวียดให้มาลูดิเกอร์กลับหลังมาใหม่ครับลูดิเกอร์อยู่หน้ากรอบเขตโทษอยู่นะครับโยนาธานทาแทงลึกมาให้สไลด์ไว้นิดนึงแล้วก็ตามมาเก็บตกวนหนีมาก่อนครับโบบาดียะเตะทิ้งครับแต่เตะไม่ดีบอลยังติดอยู่ทิ้งอีกทีใหม่แล้วกำลังจะสวนเอ็นซีโซ่นะแต่มีนอยเออร์รออยู่ครับรอดไปซาเน่ครับเข้ากลางมาเมช่าดีดโอ้โหเมช่าวันนี้ก็ไม่เด่นนะครับ
1: ครับ
0: อาลองโซ่จิ้มมาอีกทีนึงอ่ะได้บอลคืนกลับมาครับโอ้แต่ก็ไปเอาคืนกลับมาได้อีกแล้วดูดิครับวันนี้ดูครับกาลาซ่าครับวันนี้คู่กลางของเขาในกาลาซ่ากับโบบาดิญาเนี่ยโอ้โห
1: ต่อบอลแบบนี้
0: เยอะมากครับ
1: ทำไปทำมานี่เยอรมันเสียเปรียบนะ
0: โอ้แล้วดูกราฟิกเลยจันเอกคือยิง3ครั้งเท่ากันเยอรมันยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
1: ปารากวัยตรงกรอบ2ได้มา1เนี่ยพอได้บอลปุ๊บนักเตะปารากวัยนี่เข้าหาตลอดต้องเปลี่ยนสไตล์แล้วมั้งเยอรมันโยนอย่างเดียวแล้วมั้งนิกต้องลงแล้วนะถ้าบอลทรงเนี้ย
0: คือเยอรมันเนี่ยวันนี้ใช้ปีกก็บุกไปอย่างเดียวอาซาเน่วางมาไกลก็โหดทิ้งไปเลยครับโอ้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับเอาให้มันไกลที่สุดนะครับเตะทิ้งไปลูกากัดหล่นมาเราโมงทิ้งมาโบบาริยายิงซ้ำอีกทีก็โดนไม่เต็มแล้วครับคิมเมตวางได้ซ้ายมันหลังเท้าระเบิดไปเลยครับ
1: ดูครับดูหูเอามิลอนจังหวะให้ลูกเนี้ยกาลาซ่าไม่มีใครวิ่งตามเลยนะครับแล้วกาลาซ่ามีพื้นที่ได้เปิดมาแล้วเอ็นซีโซ่ก็โมงฉลาดนะครับโมงกดลงพื้นนอยเออร์เนี่ยเขาถล่มไปเสาแรกไปแล้วมาไม่ทัน
0: เครดิตต้องให้จังหวะการบิดตัวแล้วหักทะลุมาของอามิลอนนะครับไม่ทำให้หลุดนะครับกาลาซ่าแกก็เลยแปรเข้ามาด้านในได้สบายๆครับยังมีเวลาอีก5ทีของการทดนะครับ45หมดไปแล้วครับเวียดตามมาเก็บตัวก่อนเวียดแทงทะลุไปสุดเส้นหลังอุนดามาเตะปั๊มยังได้เตะมุมโกเมสแกก็ตามมาบล็อกแล้วครับยังได้เตะมุมอยู่นะครับเยอรมัน
1: เตะมุมเยอะนะครับแต่ว่าลูกเตะมุมของเยอรมันนี่ยังไม่เข้าเป้าคิมมิทครับจะเป็นคนเปิดลูกนี
0: ้คือวันนี้แบ็คมันไม่ได้โอเวอร์แลปมาช่วยปิดเนาะเวียดแกอยู่คนเดียวกับพาไปเองซาเน่ก็ต้องพาไปเองเตะมุมเลยครับเตะมุมทางกลับซ้ายนะครับคิมมิทหยอดเข้ามาคราวนี้ดูโดนโมงทิ้งได้เหมือนเดิมครับตาไปเก็บตกผลงานก่อนครับกานาเล่เบียดกับซาเน่เจอสไลด์ได้แล้วก็คาราซ่าอีกแล้วแล้วก็คานาเล่อีกแล้วสไลด์ทิ้งไปเลยครับ
1: เล่นได้ใจจริงคือแม่ปลักไกวบู๊ทุกตัวครับเดี๋ยวมันได้บอลนี่แทบจะไม่ได้หายใจครับโอ้โหจับปุ๊บผู้เล่นปลักไกวถึงตลอดครับ
0: เล่นเล่นอย่างกับไอ้แก๊งทวงหนี้เนาะโอ้โหมาเร็วเหลือเกินเนี่ยพอจับบอลได้ปุ๊บซานเน่เจอก่อนครับอลองโซ่แทงเข้าในมาพยายามจะแหวกหนีแล้วปา

0: เข้ามาเอาเมชชาติยิงแล้วฉลับโอ้โหเลยคนเสาไปหน่อยเดียวได้เป็นเตะมุมครับโอ้ฉลับลูกนี้
1: รับบอลจากเวียดแล้วช่องมีครับลูกยิงโอ้แล้วประตูอย่างกิวได้ยืนขาตายไปแล้วด้วยนะครับฉลับยังดีที่บอลมันติดซ้ายเลี้ยวหนีประตูเสาไกลครับ
0: คือบอลมันเลี้ยวออกนะเพราะว่าได้แต่มองแล้วนะครับแล้วดูกิวครับอ่ะทดเวลามานาทีที่2นะครับเตะมุมอีกทีครับทางกราบซ้ายครับเข็มเม็ดบรรจงวางไปตรงกลางโดนทุบทิ้งออกมาครับแล้วดูกิวซานเน่เก็บตกได้มุมธงซานเน่ปั่นด้วยซ้ายหยอดมาใหม่ได้มงดูดิเสาไกลยิงสวนไปก็โดนไม่เต็มอีกโอ้โหดูเลยครับเข็มเม็ดมันโดนเบาไปหน่อยครับแล้ววางสวนเลยครับแต่นั้นของกิวทะลุมาเอ็นซีโซ่โอ้โหหน่อยเออต้องมาเตะทิ้งนะครับโอ้เจอสวนเหมือนกันอ่ะบอลตกแล้วหาบอลกันไม่เจอคุกคลิกอยู่อุนดาฟนะมีจังหวะอยู่อุนดาฟลุยทะลุมาให้กับฮาวาเจอปั๊มก่อนแล้วก็ไปไม่ได้ครับโอ้โหแนวรับมาแล้วสุดท้ายล้ำหน้าครับโอ้โห
1: โอ้โหเดือดจัดๆครับคือเยอรมันจะเอาตูดีเสมอแต่ว่าต้องระวังจังหวะสวนกลับนะฮะ
0: มันสวนกันไปสวนกันมาแล้ว
1: โอ้โหล้ำเยอะครับลูกนี
0: ้29ครับไม่ใช่หวยนะ2ล้ำมา29ได้ครับ
1: แต่ว่าจังหวะปั๊มฮาวาดก็ผู้เล่นเปรากวัยก็ถึงบอลก่อนผู้ชนะคู่นี้ครับเยอรมันเปรากวัยเนี่ยจะไปเจอผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสสวีเดนนะครับ
0: ซึ่งเราก็คงน่าจะทายทายกันได้อยู่ก็จะเป็นใครครับแต่ว่าตอนนี้จะเจอใครไม่รู้อ่ะมันต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วครับทดมา3แล้วนะครับจากการทดเวลา5นาทีนะครับเหลืออีก2นาทีครับเยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่0ประตูต่อ1นะครับจากทางด้านของโคเซ่เอ็นซิโซ่ครับคูดิโอเอ็นซิโซ่นะครับขออภัยซาเน่เจอตัวหน่อยมาอีกแล้วกาลาซ่ามาซ้อน2แล้วก็ไปไม่ผ่านแล้วครับโอ้ซาเน่แล้วจะไปเอาฟาวอะไรเจอเขาเตะอัดอีกโอ้โหโมโหครับซาเน่บอลล้นมาเข็มมิดบรรจงวางเข้ามาด้านในเตะสกัดผิดเหลี่ยมไปหน่อยบอลออกหลังแล้วครับ
1: ริมเส้นมีตัวดีกว่าซาเน่ไหม
0: ก็เลเวลลิ่งไงแต่ก็ไม่ใช่
1: มูเชล่าก็ได้นะชื่อไปหน่อยครับลอยซาเน่จะแหวกดื้อแบบนี้มันลำบากนะครับ
0: อ่ะอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดนะครับเปิดมามันยังไม่ถึงโยนาธานทาเนาะเปลี่ยนฝั่งบ้างครับก่อนหน้านี้เตะแต่ซ้ายครับคราวนี้ข้ามฝั่งมาเตะทางขวาบ้างเอ็นซีโซมาบล็อกเลยครับไม่ให้เล่นสั้นนะครับอ่ะไม่เอาครับคิมบิน เป็นนาธานเอลบราวน์นะครับให้คนเท้าซ้ายมาปั่นดีกว่าเข้ามุมแล้วมันก็จะสะดวกกว่า
1: ลองเปลี่ยนสูตรเปิดมั่งขึ้นมาเพียบเลยครับสีขาวของเยอรมัน
0: นาธานเอลบราวน์เปิดหยอดไปเสาไกลก็โอ้โหแล้วตัวแกสูงโย่งปี๊ดเลยครับ
1: เปิดแบบนี้นี่ออร์แลนโดกิลบอกขอบคุณบอลไม่พุ่งครับมันเปิดโด่งเลยโรยก็รับสบายเลยครับมาอีกแล้ว
0: มาส่วนมาอีกแล้วเลยครับออร์แลนโดกิลแล้วก็แตะเปิดไกลมากเนาะเมชาเก็บตกได้ต้องรีบแล้วนะครับเวลากำลังจะหมดแล้วครับเหลืออีก10วิตรงกลางครับพับโลวิทแทงทะลุมาซ้ายมีเวียดว่างอยู่ครับบราวโอ้บราวให้ช้าไปหน่อยต้องวนกลับไปเลยครับคืนมาพับโลวิทพับโลวิทเคาะออกขวามาครับซาเน่คืนมาคิมมิดวางเข้าไปด้านไหนโดนสไลด์ไว้เอ็นซีโซ่จะแล้วก็เวลาหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: จบครึ่งแรกครับโอ้ยเยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่นะครับ0ประตูต่อ1ครับ
1: ก็นี่แหละครับได้จากทางด้านเอ็นซีโซ่ครับนาที42โอ้โอกาสยิงเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อู๋แจ้งครับโอกาสยิงก่อนอันนี้3ครั้งเท่ากันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าปารากวัยยิงตรงกรอบไป2ได้มา1เยอรมันยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าพักครึ่งเนี่ยนะเกลสมันน่าจะสวดยับเลยครับ
0: ตอนนี้ปัญหาคือหาโอกาสยิงให้ได้ก่อนมันไม่มีโอกาสยิงเลยครับ
1: ครับ
0: วันนี้ปารากวัยมาดีเกินคาดครับ
1: ครับ
0: โอ้แกวิ่งติดตัวทุกคนแล้วมีคู่ตลอดนะครับ
1: เดี๋ยวดูฮะว่าครึ่งหลังนาเกสมันจะแก้เกมยังไงผมขอไปเก็บข้อความก่อนเนาะพี่อู๋เนาะเดี๋ยวจะค้างกันเยอะ
0: สบายสบาย
1: จากน้องเทยลงทุนบอกว่าถ้าหวยพี่หญิงมาแจ้งด้วยนะนะเอกขอบคุณค่ะจากน้องเทยลงทุนพอนะเอกบอกว่าเชียร์เมืองเบียร์เมื่อต้นรายการนี่หนูรีบกดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะ
0: น่าเหรอ
1: เฮ้ยเทยลงทุนเดี๋ยวครึ่งหลังพี่ยิงโชว์3ลูก
0: เธอไม่ไว้หน้าจันเอกเลยอ่ะ
1: พี่อู๋คองโก49ขอมุก ขอมุกอะไรอ่ะ
0: อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ต่อยซ้ายต่อยขวาด้วยครับต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาอะไร
0: ต่อยซ้ายต่อยขวาหรือมีแม่จากใ
1: ครเออจากพี่หนาม
0: มุกผมให้ไม่ได้นะพี่หนามนะฝังอยู
1: ่
0: ฝังอยู
1: ่โอ้ก้าวนิ้ว
0: แกะยากครับ
1: คุณบุญทันสวัสดีครับคุณโหคุณกระชมนเหร
0: อ
1: ผมอ่านชื่อถูก
0: ถ้าอ่านสวัสดีขออภัยแล้วบางทีเราก็สะกดไม่
1: น่าจะเกิดวันจันทร์นะเนี่ย
0: เ
1: นี่ยอักษรล้วนๆเลยไม่มีสระด้วย
0: ครับ
1: คุณอภรสวัสดีนะครับทักทายมาลุงทิศบอกว่าฟังจากราชบุรี
0: ครับ
1: ช่องทางโซเชียลชัดเจนมากครับจากลุงทิศ
0: ก็รู้ว่าตามยาวๆนะครับลุงสบายๆเราถึงนัดชิงเลยนะครับ
1: คุณก้าวเรียวบอกว่าเป็นไงอาจารย์อู๋เกือบไปแล้วเกือบฟันธงถูกแล้วครับเกือบต่อเวลาประมาณนี้นะนิดเดียวนิดเดียว
0: แต่ก็ถือว่าผมว่าถ้าคือทำได้ขนาดนี้ผมว่าก็ถือว่าทำได้ดีในระดับนึงแล้วเนาะสำหรับทางด้านของญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: พี่ก้าวเขาบอกว่าไม่เป็นไร4ปีข้างหน้าเขาว่ากันใหม่เลยประมาณนี้นะ
0: เพราะว่าเขาวางแผนไม่ใช่ปีนี้ไงใช่ไหมเขาวางแผนปีนู้นอ่ะ
1: คุณสายชนฟังจากมหาสารคามครับเชียร์เยอรมันนะครับคุณเจ๋งกับคุณปาล์มว่ามีลูกบรรเทาความเร็วครับจากโคราชคุณแอนฟิลว่าพรุ่งนี้212575บอลเอ้ยมันออกวันที่1หรือ
0: เออผมไม่ทราบเหมือนกันออกวันพรุ่งนี้ปะหรือออก1
1: คุณ
0: เรื่อง
1: น่าจะ1
0: ผมไม่รู้
1: เลยเธอโทรเช็คให้พี่หน่อยวันที่1ใช่มั้ยผมฟังจากตู้เย็นครับอ้าวหยอกคุณทอน
0: ระวังไฟดูดนะตู้เย็นต้องดูดีๆนะ
1: สวัสดีครับฟังจากน่าจะอ้อมน้อยนะส่งมา
0: ครับ
1: ภาคใต้ดีมากครับภาคอ๋อภาคได้ดีมากครับฟังจากนครสวรรค์
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็อีกนิดนึงซาเน่ชาเน่ชาเย็นชาเขียวเอาออกเลยประมาณนั้น
0: ซาเน่ผมก็ไม่เข้าใจนะเกียวมันเนาะว่าทำไมอ่ะคือเขาให้โอกาสโอเคเข้าใจได้นะว่าเป็นตัวที่อาจจะโค้ชชอบอ่ะแต่มันเล่นมาตั้งแต่นัดแรกขนาดนัดล่าสุดที่
1: ยิงได้ของจริงนะ
0: เขายังด่าเลยว่ามันยิงได้ก็จริงแต่มันก็ไม่มีส่วนอะไรกันในเกมเลยแล้ววันนี้อาจารย์เอกเห็นไหมเลี้ยงตัวเสียตั้งกี่ลูกอ่ะ
1: ทื่อเกินนะครับผมไปดูทาง YouTube นิดหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: นั่นไงใส่เสื้อปลอมเลยประมาณโอ้โหเดี๋ยว YouTube ไม่มันไหลมาเยอะมากอ่ะแป๊บนึงนะครับ
0: ครับ
1: คู่นี้มีถามว่าดูช่องทางไหนโมโนแม็กก็ถ่ายไม่ใช่พี่ก็เปลี่ยนจากบราซิลเป็นคู่นี้ไม่ใช่หรอ
0: คู่นี้เป็นฟรีทีวีนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยประกาศว่าเป็นคู่ของบราซิลแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นคู่นี้แทนนะครับดูได้ทางโมโนแม็กสปอร์ตใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนชื่อนะครับถ้าใครเปิดฟรีทีวีดูได้อยู่นะครับคู่นี
1: ้คุณนาฬิกาบอกกี่ประตูบอกหน่อยจ้าโดนไปก่อนแล้วสาแนะนำเยอรมันเอาครึ่งหลังสักสองลูกสามลูกไหมสองลูกไม่ได้ต้องสามนะ
0: ต้องรอดูครับว่านาเกลมันจะมาแบบบุกแหลกไหมในครึ่งหลังเพราะตอนนี้โดนไป 1-0 แล้วนะครับครึ่งแรกนะครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกว่ายูโร2028เอาต่อนะครับ
0: ก็พยายามจะคุยกับผู้ใหญ่อยู่นะครับผมว่าตอนนี้มันได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก
1: ็
0: มันก็มีเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่มันไม่พร้อมเนาะบางทีเขาก็รายได้ไม่ถึงบ้างบางคนก็ไม่สะดวกที่จะดูนะฟังขับรถอยู่หรือว่าทำงานแบบนี้
1: แฟนรายการเขากล้าเขาก็ชอบแนวนี้ชอบแนวภาคบอลแบบสไตล์ของเก้าๆนะครับ
0: แล้วพอมันมีถ่ายสดอย่างเงี้ย มันเข้าทางเพราะผมอาจารย์เอกหน้าตาดี
1: ใช่คือ
0: เพราะตรงจริงคู่นะห่างกับพี่ท็อปก็หน้าตาไม่ดีแต่ว่าแค่ภาคดีอย่างเดียว
1: ไม่ผ่าน
0: ใช่
1: พี่ห่าง
0: กันไม่ผ่านนะ
1: พี่ห่างกับพี่ท็อปเขาก็ได้รุ่นเขาได้เป็นรุ่นใหญ่ไง
0: เขาอายุเยอะแล้ว
1: ใช่แล้ววัดหน้าตามันก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้ว
0: หรือว่า70เป็นกว่าไปแล้วนะ
1: ใช่คือคู่เราน่าจะเป็นนักภาคหน้าตาดีของคลื่นอะโนหนึ่ง
0: โอ้โน่หนึ่งเบียดเยอะเลย
1: ลูกอีสานเข้ากรุงบอกพร้อมค่ะลูกอีสานหนองคายดอทมูลนี่โอ้โหคุณดาริกาบอก 3-0 เยอรมันเปลี่ยนเป็น 3-1 แล้วกัน
0: ไม่ได้แล้วครับตอนนี้มี1ไปแล้วมีติ่ง
1: ไปแล้วทำเป็นเล่นไปนะฮะปารากวัยใส่เสื้อพางตัวด้วยแล้วเล่นดีด้วยนะคุณ AA มีบอกว่าปารากวัยจะเอาเลยเหรอพี
0: ่
1: ครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลย
0: ใช่คือเห็นได้ชัดว่าเวลารับอ่ะเยอรมันได้บอลเขาบัตจริงเขาลงไปครบแต่เวลาลุยเขารอสวนอยู่แล้วมันจังหวะสวนเราไหลได้ทีเนี่ยเกือบโดนนะ
1: เอานะนาเกลสมันครึ่งหลังถ้าแก้เกมไม่ดีนะผมบอกได้เลยมีโอกาสน็อกอ่ะ
0: เออผมว่าวันเนี้ยต้องหาวิธีการให้แบ็กมาช่วยเพราะว่าคิมมิดกับ บราวก็ไม่ค่อยขึ้นนะกลายเป็นไอ้ซาเน่พอได้บอลมันก็ไปคนเป็นคนเดียวก็ไปเจอ2คนเวียดมานี่ก็เจอซ้อน2ซ้อน3นะ
1: อย่างมิเกลอามิรอนกับเอ็นซิโซนะ
0: โอ้โหแล้ว2คนนี้เล่นดี
1: เด่นมากเด่นมาก
0: โดยเฉพาะไอ้พวกพึ่งงานไอ้พวกกองกลางเขาอะไอ้กาลาซาเน
1: า
0: ะ
1: อาจมีพลิกล็อกมาทางปารากวัยนะครับ 1-0 แล้ว
0: เสียวเลยผมแฟนเยอรมันอย่างผมนี่เสียวเลยนะตอนนี
1: ้มารักไวใส่เสื้อไวจุ๊บให้ตัวเองนะ 1-0 มาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: คุณสตาลินเหรอเปิดแรกแบบนี้ปารากวัยระวังศพไม่สวยนะมา1แล้วนะปารากวัยเนี่ย
0: ผมว่าจบครึ่งหลังกลัวเขาจะไม่แลกอะดิคุณอะไรเนาะขออภัยนะไปจำชื่อไม่ได้แต่ผมกลัวครึ่งหลังเขาจะบัดกว่านี้เน
1: า
0: ะ
1: 3วันดีใจโอ้เรื่องโมโนกับคู่ถ่ายทอดสดนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนจากบราซิลมาเป็นคู่นี้แหละคู่เยอรมัน
0: แต่จริงๆผมว่านะเราอย่าไปซีเรียสเลยอย่างน้อยเขาก็ปล่อยมาแล้วผมว่าการปล่อยคู่ระหว่างบราซิลกับเยอรมันมันมีทีมใหญ่เหมือนกันนะอย่าไปซีเรียสเลย
1: ถ้าไม่มีช่องทางฟังก็มาฟังเรานี่แหละ
0: ครับ
1: จานอูขยันมากครับจากคุณมาริโอยังไม่กลับบ้านตั้งแต่หัวค่ำ
0: ตอนนี้ไม่มีจะกิน
1: คุณไนจิระบอกว่าดูสดได้ช่องทางไหนครับโอ้เรื่องสดเราไม่แน่ใจนะ
0: สดตอนนี้ก็สามารถดูทางฟรีทีวีได้นะ
1: ใช่
0: เพราะว่าคู่นี้เขาปล่อยฟรีอยู่นะครับทางด้านของคู่เยอรมัน
1: คุณยศพลบอกว่าแซกนาบี้หายไปไหนครับเป็นอะไรครับ
0: นาบี้เจ็บยาวเลยครับเจ็บยาว
1: ก็ซวยอ่ะ
0: โอ้
1: เจ็บตั้งช่วงท้ายฤดูกาลอ่ะ
0: เนี่ยตอนนี้นึกถึงนาบี้เลยนะเพราะว่าถ้ามีนาบี้ผมว่าซานเน่ไม่ได้ลงแล้วเนาะ
1: ครับเมื่อก่อนกัปตันเยอรมันเป็นนอยเออร์แล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็นคิมิทครับนอยเออร์ทำอะไรผิดหรือเปล่า
0: ไม่ตอนนั้นนอยเออร์เขาประกาศเลิกไปแล้วไงแต
1: ่
0: น
1: ี่
0: เพิ่งกลับมาครับมันก็เป็นกัปตันเป็นคิมิทก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพิ่งจะกลับมารอบนี้เองแล้วเชื่อว่าคงไม่มาบ้างยูโร
1: พี่ประภาพานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋
0: ครับผม
1: คุณวัชระอยากให้มีนักพากย์แบบหน้าหางมาอีกครับนานๆทีเป็นสีสัน
0: ครับก็ต้องรอดูบางทีเราก็เกรงใจแกเนาะ
1: ใช่
0: บางแกจะ
1: คือเราอะ
0: ไ
1: ม
0: ่เน
1: า
0: ะ
1: อยากได้แกมาภาคให้เรานั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าพี่ๆเขาสะดวกหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่านะหางเงี้ยแกก็บอกแกก็เป็นแฟนก้าวๆอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: แล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะเพราะส่วนใหญ่เราก็นักภาคส่วนใหญ่มันก็เป็นคนก้าวๆกันอยู่เนาะ
1: ใช่
0: อย่างวิท็อปแกก็เคยจัดก้าวๆอยู่โอ้โหกับผมเป็นสิบกว่าปีอะ
1: ชวนชิดมาด้วยได้ไหม
0: ชิดอาจจะดูรอดูอยู
1: ่คุณลีนาหรือว่าลีนาแล้วฟังจากเวียดนามขอบคุณครับ
0: ครับ
1: คุณโอเล่ฟังจากบึงกาฬครับ
0: ครับผม
1: คุณเจ้าโอ๊ตฟังจากสงขลาฟังจากบอสตันคุณวีระพงศ
0: ์
1: เลขตัวเดียว4724737772คุณฟิล์ม175ฟิล์มกับคาเมล่าฟังจากอัมพวาไม่ใช่อาจารย์อัมมานเหรอจอร์แดนครับ
0: อ๋อโอเคครับก็ขอบคุณด้วยนะคร
1: ับทั้งฟังทั้งดูที่พระประแดงครับจากคุณ LSB ขอบคุณมากๆ ค
0: ุ
1: ณโอเล่บอกว่าปกติอยู่กทมฟังขึ้น Active Radio ขึ้น99ประจำครับตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดจังหวัดในวันที่2ประมาณน
0: ี้ก็ช่องทางโซเชียลได
1: ้
0: ก
1: ็
0: ยังติดตามได้อยู่นะครับ
1: ฟังจากตรังเนี่ยคุณลีนาได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นตัวจริงคุณเอกแล้วครับ
0: ก็
1: ติดตามด้วยนะติดตาม
0: จะผิดหวังนะบอกได้นะบอกได้นะแกไม่คิดหรอก
1: เมื่อกี้พี่ยังบอกเราคู่โนหนึ่งอยู่เลย
0: ลืม
1: เมื่อกี้พี่ยังบอกว่าน ักพากย์เนาโนหนึ่ง
0: จันเอกคนเดียวไงจันเอกคนเดียวผมไม่ได้จะเอาด้วย
1: เดี๋ยวนะคุณยศพลบอกฟังจากเกาหลีเหนือครับ
0: ก็ฝากสวัสดีพี่คิมด้วย
1: คาเมล่าฟังจากจอแดน
0: ครับผม
1: ดีเลย1นาที
0: ก็มันออนไลน์ครับแล้วเป็นออนไลน์ก็มันจะดีเลยเยอะหน่อยนะคร
1: ับ เครื่องเยอรมันต้องปรับตัวผู้เล่นแล้วครับ
0: ไม่ไหวครับถ้าชุดนี้ต่อนี่ผมว่าพรุ่งนี้ก็ยิงไม่เข้าเนาะ
1: ใช่นี่คนทูมิยาสึบอกว่าอามิรอนเล่นดีจัดดีจริง
0: โอ้ดีจริง
1: โคตรดี
0: อามิรอนวันนี้ทั้งรุกทั้งรับเลยเนาะรับก็ดีจัดไอ้พอลุกเนี่ยก็เป็นตัวเดียวที่น่ากลัวสุดแล้วเนาะ
1: นิโคเทอร์มาเดอร์ต้องมาแล้วนะครับจากคุณยศพลนะครับ
0: ทั้งฟังนึกว่าเห็นถอดเสื้อเนาะนึกว่าโอ้จะลงเร็วนะครับ
1: ต้นเกมเลยทั้งดูทั้งฟังครับจากบ้านแพ้สมุทรสาคร
0: สวัสดีครับผม
1: นั่นไงครับกากแท้ๆจากคุณทอมมี่อ่ะประมาณนี้ก่อนไหมพี่อู๋
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะ
1: ขอบคุณมากๆที่ส่งมา
0: ก็พยายามจะเก็บตัวไปไหนนะไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังเรามาว่ากันต่อนะครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
8: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: ไทยเชฟเข้มข้น

0: าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio ฟัง FM 99

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24

0: ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: กลับมาลุยกันต่อครับพี่อู๋
2: ครับผม
1: ครึ่งหลังนี่นักเตะทั้งสองทีมลงมาในสนามแล้วเยอรมันมีอะไรขยับไหมฮะ
3: เยอรมันเห็นกอเลสก้าลงมาแทนเฟลิกเมช่
1: า
3: วันนี้เมช่าเองก็เล่นไม่ดีด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนตรงกลางแต่ว่าซานเน่ยังได้อยู่ต่อนะโอ้โหคนดีนี่โนหนึ่งจริง
1: ๆครับ
3: ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของถุงเท้ากันอยู่นะฟุตสินไปเตือนเอ็นซีโซดูหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ให้เริ่มในเรื่องของถุงเท้าครับโอ้แต่ว่ามารอบนี้กรรมการนี่ระเบียบเป๊ะจริ งเป๊ะทุกส่วนเลยนะครับ
1: ครับ
3: เนี่ยขนาดกันเรื่องถุงเท้าไอ้ก่อนนั้นนี่ก็ทะเลาะกันเรื่องไอ้ตั้งไม่ตรงไอ้จุดคอร์เนอร์นะครับ
1: แฟนๆที่รับฟังรับชมอยู่อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับเอาให้สุดฮะตามกันจนจบเลยนะครับ
3: ใช่นะครับ
1: ถ้ามันจะตกรอบก็ให้มันตกรอบคาตาเราเนี่ยนะครับ
3: ก็ยังมีจนถึงเช้าอีกคู่นึงนะครับมาว่ากันต่อในครึ่งหลังครับเอ็นซีโซพยายามจะแหวกแล้วทะลุมาให้อัลวารอสอัลวารอสใช้ตัวบังไว้ก่อนขืนไว้แล้วมาตัวเติมมาทางซ้ายดีอยู่ครับเอ็นซีโซพาทัวร์ไปมุมธงครับเจอกับเคมิดเอ็นซีโซไปสุดเส้นเจอปั๊มลูกนี้แล้วก็เตะทิ้งแต่ไม่ทันแล้วครับเคมิดออกไปแล้วนะครับได้ไปลูกทุ่มเลยครับ บริเวณมุมธง ของทีมชาติเยอรมันเลยครับ
1: ส่วนปารากวัยนี่ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเพราะว่าหูครึ่งแรกเล่นดีทุกตัว
3: ใช่ครับ
1: เกิดเอาโครเองก็คงจะใช้แผนเดิมนะครับเผื่อมีล่อซื้อเยอรมัน
3: บอลระบบเนอะจูเนียร์ลองโซ่ครับทุ่มไกลเข้าไปข้างในบอลตกมาพอดีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนเอาเตะเปิดไม่ดีโอ้ไปเข้าทางเขาซะงั้นนะครับโอ้คูบาสคืนมาแล้วก็บอมก็ไปด้านในเตะสกัดทิ้งมาก่อนครับก็เอากลับหลังไปเลยดีกว่าครับไม่เสี่ยงเลยครับคืนไปนู่นเลยครับออร์แลนโดกิลครับดูวางยาวมาออร์แลนโดกิลโอ้แต่กิลวันนี้เนี่ยแกเป็นคนที่เตะบอลแรงมากนะครับ
1: เตะไกลมากอ่ะ
3: โอ้โหนี่เปลี่ยนฝั่งแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วเนาะเพราะว่าครึ่งแรกนี่แกเตะถึงนอยเออร์ตลอดนะครับเยอรมันเลาะทางขวามาให้ซาเน่ปั่นได้ซ้ายโอ้ตัวสอดมาแล้วมีตัวมงดักไว้ก่อนครับอัลวารอสจะไปไม่ได้ครับโยนาธานทาเข้าตันก่อนครับลูดิเกอร์ให้มาพับโรบิทให้มาคิมมิดเลาะขวามาก่อนครับคิมมิดยอดเข้าไปด้านในก็โดนสกัดได้แล้วก็ยกหนีมาเอาเอ็นซีโซจัดสวนเลยครับทางซ้ายมีเอ็นซีโซแตะแล้วลุยมาตัวเข้ามีโยนาธานทาเจอลุมอยู่ 2-1 เอ็นซีโซจะไปมีตัวมาเก็บตกได้ครับกาลาซาให้ไม่ดีแล้วก็บอลมันติดต้องตั้งใหม่ไปเลยครับแต่นั้นปารากวัยครับต้องเคาะคืนหลังแล้วอ่ะโอ้ยังหนีมาได้ครับออกซ้ายมากาลาซาตัวเติมมามีกาลาซาไม่เอาครับดึงก่อนแล้วโอ้แน่นซะแล้วครับแล้วดีดทะลุมาเอาไม่ได้ให้มากาลาซาบอลออกข้างไปแล้วครับฝืนไปหน่อยนะครับไปฝืนเล่นนะครับมุมมันแคบเกินครับ
1: โอ้โหดูจังหวะสวนมาคนเดียวแต่มีเยอรมันขวางอยู่3ไปไม่รอดครับเอ็นซีโซแต่เร็วมากนะครับนี่จังหวะวิ่งไล่บอลสปีดยังไม่ลดยังไม่ตกนะครับปารากวัยเนี่ย
3: คือประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าเขารอหมัดสวนและรอตัวลูกสวนแบบนี้ครับเพราะเยอรมันเวลาลุยมันลุยหมดนะครับเคาะกันสั้นๆก่อนครับเวียดออกซ้ายมาครับบราวต้องคืนกลับมาก่อนเอาไปจ่ายติดจะตามมาเอาคืนได้ครับเวียดโดนขวาไหล่นิดนึงยังไปได้อยู่เอารู้สึกข้อเท้าพลิกครับอัลวารอสแต่ว่าเยอรมันต้องไปก่อนโอ้โหเจอเข้าลุยมาต้องคืนหลังเลยครับโอเลสกาขวามาคิมมิดเริ่มเติมแล้วนะครับได้วางเข้าไปตัวไกลยังมีโมงไว้ได้ครับกาเซเลสดูกลางอากาศมาเบียดแย่งกันเวียดเนี่ยขโมยมาได้ครับเวียดแทงออกซ้ายมาบราวต้องกลับมาที่เวียดอีกทีเวียดต้องกลับหลังเลยครับจังหวะมันไม่ได้แล้วครับโยนาธานทาครับออกขวามาครับซาเน่จิ้มเข้าไปตรงกลางครับโอ้โดนแย่งไม่ได้แล้วจัดสวนอีกแล้วครับอัลวารอสยกหนีมามันสั้นไปหน่อยครับโอ้คิมมิดโอ้นี่เขาก็รอสวนอยู่ต้องระวังนะครับไปพลาดบ่อยเกินครับ
1: ล้ำหน้าผู้เล่นเวียดลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับยังเน้นเล่นตามช่องเคาะบอลสั้นเหมือนเดิมนะครับเยอรมันโอ้ล้ำเยอะครับโพลินเวียดต้องชมแนวรับของปารากวัยนะครับจังหวะขยับนี่ขึ้นทั้งแผงเลยนะครับ

0: จังหวะออกบอลของลูดิเกอร์รีบไปหน่อยครับ
1: ครับ
0: เพราะเวียดเองกำลังวิ่งกลับพอดีนะครับแบบเปิดสวนไปก็เลยล้ำหน้าครับออร์แลนโดนี่รู้สึกหลอดเหลืองน่าจะพังนะเตะทุกลูกเนี่ยมาถึงนอยเออร์หมดเลยครับโอ้อ้าวแล้วไปจ่ายบอลพลาดแล้วโดนจิ้มโอ้โหนอยเออร์อุ้ยแนวรับเกือบแถมให้ครับคิมมิดโอ้ดีว่านอยเออร์ออกมาบล็อกได้ครับเอ็นซีโซวางยาวๆมาพักอกได้กาเซเลสนะโดนปั๊มนิดนึงบอลหลุดมากาเซเลสบังไว้ก่อนจะเตะอัดครับลูกนี้ทิ้งบอมมาก็ติดลูดิเกอร์ครับ
1: ครับออร์แลนโดคิวเนี่ยผู้สาประตูของปรากวัยเล่นอยู่กับซานโรเรนโซนะครับวัยเพิ่งแค่26ปีเองนะอยู่ที่เจนติน่าครับ
0: หยอดเข้าไปดื้อๆโอ้โหตอนนี้มันกลายเป็นว่าใช้คิมมิดมาหยอดเข้าไปดื้อๆแล้วมันไม่มีโอกาสได้โมงครับ
1: คือถ้าเล่นแบบนี
0: ้ช็อตโอ้โหคิมมิดพลาดครับ
1: จังหวะจิ้มโอ้โหจะจิ้มหนีนอยเออร์แต่ว่านอยเออร์เนี่ยเหมือนจะขาซ้ายนะครับนั่นแหละครับบังเหลี่ยมไม่ได้
0: คือจะกระโดดแล้วยกบอลคืนหลังแล้วมันเบาไปครับเอ็นซีโซมันสุดขาพอดีครับโอ้ที่จะโดน2นี่มองไม่ออกเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยรูปเกมก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือครองบอลเยอะแต่มันยังเจาะไม่ได้ครับก็อาศัยการเจาะจากริมเส้นเอาครับก็ตอนนี้เป็นบราวนี่ไม่อินเวิร์ดแล้วนะครับไปอยู่ซ้ายแล้วก็มีเล่นคู่กับเวียดครับทาลุยมาฝากไปทางซ้ายก่อนครับลูดิเกอร์โอ้ไม่มีใครมายุ่งด้วยเลยตอนนี้รถบัสของจริงแล้วครับอ่ะตามบีบไปก่อนครับลูดิเกอร์ต้องกลับหลังนะครับให้คืนกลับมาครับตอนนี้ไปคัดท้ายอยู่ครับพาบโลวิชแต่ว่ากอร์เลสกาก็จะเติมขึ้นไปหน่อยวางออกโอ้ดูดิครับโอ้ยพาบโลวิชเปิดออกขวามาก็เปิดออกไปเองอีกครับโอ้โห
1: จ่าชาบอกฟังที่หูครับพี่อู๋น้องเอกบ้าด้วยเฮ้ยจ่าชาผมกำลังอารมณ์ไม่ดีนะเยอรมันผมโดนนำแล้วเดี๋ยวผมล่าถึงดอนเมืองเลยนะ
0: เดี๋ยวไหนเรานัดจ่าชามาดีกว่าจันเอกนะแล้วเดี๋ยวเราลุม
1: เดี๋ยวจะไปล่าตัวถึงตลาดนู่นเลยนะตลาดแถวดอนเมือง
0: ใช่ไหม
1: รู
0: ้พูดแต่ว่าวันนี้มันละเอียดดีจริงครับแนวรับเซ็นเตอร์ครับโคเซกาเดเลสครับเตะทิ้งโอ้โหบอลมานี่อยู่ผ่านหน้าหน่อยเดียวเตะทิ้งเลยครับโอ้
1: จะขยับสำรองหรือเปล่า
0: จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับอาจจะต้องดูบางคนนะเพราะวันนี้อย่างพวกคูบาสก็บทบาทน้อยไปหน่อยนะครับเยอรมันวันนี้ส่วนใหญ่มันจะบอลมันอยู่ที่คู่เซนเตอร์ทากับทางด้านของลิดิเกอร์นะเคาะไปเคาะมาหาช่องเจาะไม่ได้ครับเวียดมาอยู่ขวาแล้วชิงตัดกันไปด้านในคืนหลังกลับมาครับโยนาธานทาให้ไปลิดิเกอร์มองก่อนคืนกลับมาใหม่ครับคิมิดยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับคิมิดตอนนี้ได้แต่โลไปโลมาก่อนครับวางข้ามาทางขวาครับซานเป็นเวียดครับเวียดซานเน่วนกลับมาเวียดต้องไปเองครับย้อนหลังกลับมาใหม่คิมิดมันไม่มีช่องให้หยอดได้เลยครับเพราะแน่นจริงๆครับข้างในมีสีดำครับเวียดตอนนี้ต้องมาช่วยกับซานเน่แล้วครับเวียดรับบอลต่อจากซานเน่มาเวียดคาราซาโอ้ไปแถมทีนึงอ้าวฮุนสินไม่ได้ให้ฟาวครับลุยต่อครับเยอรมันลูดิเกอร์แทงยัดในมาอุนดับพลิกก่อนอุนดับพลิกตัวได้เจอ 3-1 แล้วจะสวนอีกทีนึงเตะคืนหลังก่อนครับโยนาธานทา
1: จับบอลได้นี่ยังไม่ทันได้พลิกเลยครับโอ้โหปารากวัยเกมรับระเบียบวินัยจัดๆเลยครับ
0: คือทำต้องทำเร็วจริงๆนะครับโอ้ช้ากว่านั้นไม่ได้เลยครับ
1: มิเกล
0: ตลอดนะครับ
1: อเมริลอนเหมือนเป็นแบ็กอีกตัวนึงเลยนะพี่หู
0: หยอดลึกมาแบบนี้ลำบากครับโอ้โหฮาแวดเองเก๊ก็ไม่ได้เก่งเรื่องลูกกลางอากาศด้วยเนาะโยนมาแบบนี้ก็ลำบากครับ
1: เดี๋ยวดูว่านาเกลสมันเนี่ยเวลามันเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับต้องเร่งมากกว่านี้เราต้องพยายามเน้นกว่านี้ครับเยอรมัน
0: คือปรับเอากอร์เลสก้ามาช่วยตรงกลางหรือมันกลายเป็นว่าเยอรมันมันก็ยังเล่นทางปีกเหมือนเดิมอ่ะโอ้จ่ายเกือบพลาดครับพาโลวิชเวียดกลับมาซ้ายเหมือนเดิมเวียดมองก่อนแล้วก็วางเข้าไปในนี้มงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับตีเสมอได้1-1ครับโอ้โหเวียดวางมาแล้วก็มงเช็ดแบบบางๆไปพุ่งเข้าเสาไกล1ประตูต่อ1แล้วครับไคฮาวาร์ดครับ
1: เวียดเปิดแต่ว่า
0: เวียดให้แวด
1: เวียดให้แวดนะเวียดให้แวดนะครับเอาละครับมาแล้ว1-1ครับเยอรมันโอ้ลูกนี้เ คอร์สอย่างเดียวตั้งนานแล้วครับ
0: ครับ
1: ต้องชมทางด้านคายฮาวเวิร์ดด้วยนะครับ
0: โอ้บทจะได้ก็ประมาทเหมือนกันเนื้อแนวรับเน
1: า
0: ะ
1: มงฉลาดพี่อยู่เนี่ยทางด้านเวียดเนี่ยอยู่ทางด้านข้างครับตัดเข้าในเปิดมาหนีตัวประกบมงเช็ดบางๆเสาไกลครับบอลตกพื้นอู้คิวพยายามจะไปแล้วไปไม่ทันครับหูวิลเลียมมุมมันได้ครับเยอรมันเอาละครับตีเสมอเร็วแบบนี้มีโอกาสที่จะลุ้นต่อครับ
0: พลาดทีเดียวเองครับไอ้เจ้าโคเซ่คานาเล่นะครับแกไม่ประกบติดนะครับแกมัวแต่มองตัวอื่นอยู่ครับฮาวเวิร์ดก็เลยโล่งๆเลยครับคนเดียวครับสบายเลยแล้วหูเวียดแกเปิดมาพอดีเป๊ะเลยครับ
1: ครับ
0: กลับมาเสมอ 1-1 ได้แล้วแล้วเวลายังอีกเยอะเลยนะครับดูว่าเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนไหมครับทางฝั่งของปารากวัยเนี่ยรอจะเปลี่ยนตัวตั้งนานแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้เปลี่ยนจนมาโดนประตูตีเสมอแล้วครับ
1: ก็เป็น
0: 55นะครับ
1: ประตูที่3ของคายฮาวเวิร์ดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่54ลุ้นต่อลุ้นต่อลุ้นต่อ
0: นอนกองอยู่ครับเอ็นซีโซ่แต่ผู้สินไม่สนเลยครับลุยมาครับทางซ้ายลุยมาครับเวียดเวียดเวียดจะตัดในแล้วแทงมาให้เจอปั๊มก่อนครับฟาบโลวิชให้คืนมาเวียดเวียดมองอยู่ตัวไกลยอดทะลุมาแย่แล้วยิงซ้ำมาติดบล็อกเท้าสองอีกทีนึงก็ยังติดบล็อกอยู่โอ้อยู่เต็มไปหมดเลยครับมายังได้อยู่ครับเยอรมันหน้ากรอบเขตโทษคิมมิดมองแล้วยอดอีกทีย้อยๆเข้าไปโดนหม่งไม่ได้ต้องขวดทิ้งอาร์มีลอนไปแล้วแล้วก็
1: มีเสียง
0: มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: ก็โหมเอาประตูตีเสมอจนได้นะครับ
0: อาบารอสออกครับ
1: ครับคาบาเยโร่ครับ
0: คาบาเยโร่ลงมาครับโอ้โหเอ็นจิโซนอนกองอยู่นะครับดูจังหวะที่เจ็บเนี่ยดูเจ็บยังไงอ๋อโดนมีโดนบิดเบียดไปแต่ว่าไม่ได้เป็นจังหวะอะไรฟาวอะไรนะครับ
1: ครับโอ้โหดูจังหวะกอเลสก้ายิงติดบล็อกพาร์ลวิทยิงก็ติดบล็อกโอ้โหตรงนั้นสีดำของทางด้านปารากวัยในยืนแน่นเลยครับ
0: ก็เป็นไอ้เจ้ากานาเล่เนี่ยแหละครับมาบล็อกได้ครับลูกยิงคือพอเวียดหันมาแทงในมุมลึกเนาะเออไม่ต้องไปเลี้ยงฝาเหมือนตอนแรกอ่ะโหมันเจอซ้อนครับพอเลี้ยงตัดในมาแล้วแทงทะลุตามช่องนี่เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็ย้ำนะครับรอบน็อกเอาท์เนี่ยถ้าเสมอกันในเวลา90นาทีจะต่อเวลาพิเศษนะครับอีกครึ่งชั่วโมงครับถ้ายังเสมอกันอยู่ก็จะดวลจุดโทษ
0: ดูว่าไหวไหมครับฐานะเอ็นซีโซ่นะครับน่าจะไหวครับดูเดินกระเพกกระเพกหน่อยครับ
1: นี่ครับให้ดูครับประตูขึ้นนำ 1-0 ของเอ็นซีโซ่กลับมาลุยต่อครับนาทีที่57ละ
0: เปลี่ยนไปฝั่งละ1คนนะครับ
1: คุณตาแบงค์บอกจัดไป 5-1 โอ้เอา 2-1 ให้มันได้ก่อน
0: ครับ
1: โอ้ยิงประตูปารากวัยไม่ง่ายนะครับ
0: แต่ว่าดูอามิรอนแกก็เงียบๆไปเหมือนกันเนาะแต่ว่า
1: หมดแรง
0: มันไม่แกลงไปซ้อนแบ็คเอ้าไม่ไหวจริงครับเอ็นซีโซ่โอ้ยออกแล้วครับโอ้มอริซิโอลงแทนครับโอ้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ไหวนะเพราะว่าแกเหมือนเดินยิงฟันด้วยนะครับโอ้เหมือนมีการเจ็บครับ
1: ใช้พละกำลังในการวิ่งเยอะมากนะครับทั้งครึ่งแรกแล้วก็ช่วงครึ่งหลัง
0: ก็มันแสดงเรียกว่าออกมาแล้วนะครับไปในช่วงครึ่งแรกที่วิ่งกันเยอะๆนะครับเวียดแทงยัดในมาอุนดาฟให้มาเอาลุกขึ้นมาพอดีบราวน์แต่ว่าจังหวะปั๊มกันก็ไม่ได้แล้วครับจังหวะตัวเองไปล้มไปก่อนนะครับลุกขึ้นมาได้มันไม่ทันแล้วครับแต่เวียดเริ่มออกแล้วครับจังหวะการแทงทะลุตามช่องของเขานะครับ
1: ฮาวเวิร์ดนี่ก็เงียบเลยนะพอโผล่มาที่มงเข้าเลยนะครับใครฮาวเวิร์ด
0: คือแนวรับพลาดทีเดียวเนาะ
1: ใช่
0: กานาเล่พลาดแค่ทีเดียวจริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมาไอ้กานาเล่แกก็เซฟแล้วเซฟอีกบอลตกมาเอ้าเข้าทางครับพอดีแทงทะลุมาหมู่หุกไกลตัวไปหน่อยลุยมากับไบเยโร่หยอดกลับเข้าไปแล้วมงลูกนี้มันเบาไปหน่อยครับโอ้โหรับไว้ได้ครับโอ้โห
1: ก็
0: รอดไปครับ
1: มีโอกาสมีจังหวะก็เรียกว่าสวนกลับสู้เหมือนกันนะครับปารากวัยจังหวะจบเมื่อสักครู่นี้ก็น้ำหนักมันเบานะครับหน่อยรับสบาย
0: ตอนนี้ไม่สนแล้วครับก็เน้นทางเวียดดีกว่าครับเวียดดูมีอนาคตเอาของตักช้าเกินบราวกับโดนไถมาดูเลยครับกับไบเยโร่เลาะไป2ต่อ1เวียดไปช่วยครับเอาคืนมาได้ครับโอ้เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นครับเวียดตอนนี้นี่เป็นจอมทัพเป็นฟรีไปแล้วครับเวียดตอนนี้สั่งเพื่อนเลยครับบราวก็ต้องละเอียดกว่านี้หน่อยจังหวะแรงเบียดยังสู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับบราวบอลออกขวามาครับซาเน่ให้บอลเบาเกินเอาเตะอัดโดนนักเตะเยอรมันอยู่บอลหลุดไปถึงเส้นหลังกอเลสกาดีดมาฮาวัตจะแตะหนีมาโดนแตะหนีไปได้เหมือนกันครับแล้วจะสวนนะครับกาลาซาโหโดนบล็อกลูกนี้ได้ไปลูกทุ่มเลยครับ
1: นี่1
0: ชั่วโมงผ่านนะครับ
1: เราไม่ได้มีอคติกับซาเน่เกินไปใช่มั้ยเล่นไม่ออกจริงนะครับทางหน้าลอยซาเน่ดูจังหวะโขกลูกนี้ของปารากวัยเทคตัวโมงกดลงพื้นแต่ว่าน้ำหนักเบาครับกับบาเยโร่ได้โมงมอสโก
0: คือเหมือนบอลมันไม่โดนศีรษะมันโดนเหมือนช่วงไหลมากกว่านะครับโมงไปโดนไหลตัวเองเหมือนเลยทอนน้ำหนักไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าได้ขึ้นโด่งๆแล้วเหมือนกันนะครับมีเวลาอีก30นาทีครับขอคืนหลังกลับมาครับทาแทงเลยครับทางขวาลุยมาครับฮาแวดอาแวดพยายามจะล็อกตัดเข้าในโดนเกียร์นิดอ้าวได้ฟาวครับบริเวณมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับการาซาไปฟาวครับ
1: หลอกแล้วก็โยกตัดเข้าในโอ้ยเลาะข้อเท้าเลยครับทางการาซาอู้ถ้าไม่ฟาวลูกนี้เข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายนะขอไปโทษอันตรายเลยนะครับ
0: คือฮาวเวิร์ดครับพอแกถอนตัวลงมาเก็บบอลตรงกลางแกเป็นคนมีเทคนิคอยู่แล้วเนาะดีกว่าครับยืนหน้าเป้ามันไม่ค่อยทำอะไรได้เท่าไหร่นะครับได้ลุ้นเลยครับ
1: ครับ
0: ลูกฟรีคิกนะครับ
1: 5ประตูใน5เกมล่าสุดในการเล่นฟุตบอลโลกของทางด้านไคฮาวเวิร์ดนะครับเหลี่ยมซ้ายครับมีลอยซาเน่อยู
0: ่ไม่มี
1: แล้วก็คิมิทอีกคนนึง
0: ดาวิดรามนะครับถ้ามีดาวิดรามเนี่ยโอ้โหเหลี่ยม
1: แม่น
0: นะสุดท้ายแกน่ากลัวครับแกเป็นสายพวกครอสบอลกับสายฟรีคิกแบบนี้ครับนะจะน่าจะเปิดเข้าไปนะครับไม่มีใครแล้วครับออกไปหมดแล้วเหลือแต่คิมมิดนะครับคิมมิดน่าจะหยอดครับไปลุ้นกันดูมีสูตรไหมครับคิมมิดยกมือแล้วก็หยอดเข้าไปลึกไปหน่อยก็คว้าไว้ได้ครับออเรโดกิล
1: จังหวะข้อจังหวะเปิดของเยอรมันมันไม่ค่อยพุ่งครับมันโรยแล้วก็โด่งไป
0: บอลตกมาต้องไปคนเดียวใช้ตัวบังขืนไว้แล้วก็เรียกฟาวได้ด้วยครับเพิ่งจะลงมาครับมอริซิโอ
1: โดนเหนียวคอเลยโอ้โหนาธานีเอลบราวน์โอ้นี่ถ้าไม่โดนเหลืองโชคดีนะครับน่ะผู้สินวันนี้ยังไม่แจกเลยนะครับยังไม่แจกใบเหลืองเลยแต่เกมส่วนใหญ่มันโฟกัสไปที่ลูกเกมนะพี่อู๋
0: ครับ
1: ไม่ค่อยจะมีจังหวะฟาวน่าเกลียดหรือจังหวะฟาวหนักๆนะครับ
0: คือทั้งคู่ก็ชัดเจนโฟกัสกันในเกมนะเล่นสู้กันอย่างเดียวไม่มีนอกเกมอะไรตั้งเตะแบบหยอดเข้าไปครับหยอดไปตัวไกลเพื่อจะให้โมงตั้งเข้ามากระโดนโมงทิ้งไปได้ครับกอเลสกายังเก็บตกได้ครับกาเซเลสแตะหนีมาเองครับโอ้โหลุยมาโล่งๆทางขวาแล้วก็บรรจงเปิดโอ้โหมาอย่างงามเลยเปิดแรงเหลือเกินครับไม่ทันเลยครับมาเลเซียโอ้โหเปิดล้นไม่นู่นเลยครับไม่ดีเลยครับกาเซเลสอ่ะเปลี่ยนอีก1คนแล้วครับจามามูเซียล่าครับ
1: ลงมาแทนอุนดาฟนะครับอ่ะอย่างน้อยก็เพิ่มมิติในเกมรุกนะครับปกติมูเซียล่าเองจะเป็นผู้เล่นตัวหลักเป็นตัวจริงครับ
0: ก็จะเป็นคนที่เก็บบอลไว้กับตัวเยอะนะครับเพราะเป็นคนที่เลี้ยงบอล
1: พี่อยู่พอมีโอกาสลงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผลงานก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะ
0: แต่ผมงงไม่จับกับเป็นกองหน้า
1: เหมือนนาเกลสมันชอบไคฮาวเวิร์ดมากกว่าอ่ะก็ตอนนี้ผ่านมา63นาทีเวลาเหลือเฟือนะครับ
0: ไม่อุดาเพราะเข้าใจได้แต่ว่าทางซาเน่ยังอยู่ต่อเนอะ
1: ปัสคาลคอร์ก็เล่นดีไม่ลงอ่ะ
0: เราต้องว่ากันไปครับดูซาเน่เผื่อจะโชว์หน่อยซาเน่เจอลุมกลับหลังมาให้ครับแบบทิมมิดก็คืนกลับไปเลยครับลูดิเกอร์เอ้ามีอัดกันล่วงไปพยายามจะฟ้องแล้วก็โอ้นอนเจ็บวิ่งชนกันพยายามฟ้องเอาบอลจ่ายซาเน่ก็ให้บอลสั้นอีกแล้วครับแม่โอ้โดนฉกได้แล้วก็วางยาวๆสวนมาพยายามจะวิ่งตัดไปก็มันลึกไปถึงลูดิเกอร์ไปแล้วครับโอ้จ่ายบอลเสียอีกแล้วครับซาเน่ผู้จะให้มูเซียล่าแล้วสั้นนะครับนะซาเน่มีโอกาสพื้นที่ทางขวามีครับแทงทะลุตามช่องมามูเซียล่าคืนกลับมาใหม่ครับซาเ ไล่กลับหลังมาคิมิดเปลี่ยนฝั่งไปเลยครับลิดิเกอร์อันนี้ก็ลงไปรับเหมือนเดิมครับโอ้โหมีไปแถมอ่ะใบเหลืองไหมใบเหลืองก็ไม่รอดแล้วครับโอ้คิบาสโดนจนได้ครับ
1: ก็เข้าบอลช้าเพื่อนเยอรมันนี่ถึงบอลก่อนโอ้แล้วระยะอันตรายเลยนะครับหน้าก่อเพจโทษ
0: เข้าพูดพลาดไปหน่อยนะโอ้โห
1: แต่ว่าม
0: ันเป็นเหลี่ยมซ้ายอะเน
1: า
0: ะมันมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับ
1: โอ้โหแทบจะกลางประตูเวียดก็ยิงได้นะครับฟรีคิกเนี่ย
0: แต่จุดเดี๋ยวรอดูจุดที่มาตั้งก่อนนะครับเรียกมาเตือนคร
1: ับ ก่อนหน้านี้จะมีการาซ่ากับทางด้านมูเซล่ามีจังหวะปะทะกัน
0: ที่จังหวะที่วิ่งชนกันนั่นแหละครับผู้ตัดสินก็เลยมาเคลียร์กันไม่ได้ให้ช็อตนั้นนะครับ
1: อ่ะฟรีคิกเยอรมันครับนาทีที่65หน้ากรอบเขตโทษก็ยิงเยื้องไปทางขวานิดนึง
0: แต่จุดที่ตั้งเนี่ยมันโอ้โหเท้าขวาได้อยู่ครับตอนแรกเนี่ยจังหวะที่มันล้มอ่ะมันเกือบไปมุมกรอบเขตโทษนะครับอ่ะได้ลุ้นคร
1: ับ ซาเน่เวียดแล้วก็คิมิดจองว่า
0: ซาเน่
1: มาเล่นเหมือนจะขอจริงๆนะครับ
0: โ
1: อเรนโดกิวก็เช็คกำแพงครับ
0: ดูทรงแล้วน่าจะไม่ยอมแล้วชิกซาเน่ซาเน่เวียดแล้วก็ทางด้านของคิมิดนะครับยืนรออยู่แต่ว่าเวียดบอกบังไว้ก่อนไม่ให้อ่ะดูครับจะมีซ้ายหรือขวาเท่านั้นเองครับคิมิดออกไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่เวียดกับซาเน่ครับนะซาเน่แน่ครับดูทรงวิ่งมาใส่ด้วยซ้ายติดกำแพงครับซาเน่บอลล้นไปวิ่งตามไปเก็บตกก่อนดึงจังหวะแล้วก็ปล่อยออกหลังไปเลยครับทางด้านของโกเมส
1: เตะมุมแล้วปลากรายทำไมไม่เล่นครับปล่อยบอลออกเฉยเลยอ่ะ
0: เหมือนบอลโดนตัวเองครับแล้วไปปล่อยออกหลังทั้งนั้นนะครับ
1: ดูครับเป็นลอยซาเน่จังหวะกดได้ซ้ายน่าไปโดนผู้เล่นของปารากวัยครับโอ้เสียเตะมุมครับปารากวัย
0: โอ้ย
1: แค่นี้จะเคลียร์ทิ้ง
0: คือตัวโกเมสครับอ่ะเตะมุมก็มาเป็นทางด้านของคิมิดนะครับจะได้ปัดเข้ามาครับทางกลับซ้ายครับคิมิดปัดเข้าเสาแรกเลยครับพุ่งทิ้งมงทิ้งกับไปครับ
1: เอามิลอนอีกนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะ5:11 น.เช้าวันนี้สิ้นเดือนนะคะ30 มิถุนายน 2569ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ทยอยกันเข้ามาทักทายจากที่ไหนกันบ้างคะสวัสดีพี่สุวินพี่พิษณุจากศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากพี่ตุ๊กกฎชมนนะคะสารคามพี่หนูคำเพงพี่ผู้ใหญ่วันนะคะพี่แขกสุดที่รักพี่นายสีดามพี่สมพรจากโคราชนะคะพี่ประสิทธิ์ชนรบมาแล้วนะคะพี่จำลองชูเมืองจากห้วยยอดใครอีกทักทายพี่ด้งจากประเวศเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะจะได้ทักทายกันเนาะแล้วก็น้องเมย์022481366นะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมค่ะใครจะบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรก็เชิญได้นะคะวันสิ้นเดือนวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวคราวกันนะคะในแต่ละวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโอ้เรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะใครที่ไม่มีเวลาดูข่าวนะอยากจะกล้าข่าวว่าอะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะก็ติดตามในรายการนี้ได้มีเพลงด้วยนะมีเพลงให้ฟังมีข่าวมาเสิร์ฟให้เป็นประจำทุกเช้านะคะก็จะได้ไม่พลาดเนาะอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในแต่ละวันเนาะก็ต้องติดตามกันบ้างนะคะข่าวสารสำคัญเนาะวันนี้เรื่องใหญ่โตมโหระทึกข่าวหน้าหนึ่งเลยก็คงจะเป็นเรื่องของกรณีที่พนักงานของสายการบินไทยที่เราเรียกกันว่าแอร์โฮสเตสนะคะวัย26นะถูกจับยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียนะคะน้ำหนักก็เป็นเฮโรอีนเนาะมากเลยนะคะประมาณเป็น10กิโลนะคะก็มูลค่าก็หลายสิบล้านอยู่ซึ่งก็ทำให้เป็นข่าวฮือฮากันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสามารถเล็ดลอดออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปได้อย่างไรเนาะสำหรับในส่วนของยาเสพติดที่ว่านี้นะคะล่าสุดทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงนะคะด้วยการออกหนังสือนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทางท่าอากาศยานตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบว่าไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระดังกล่าวจึงเข้าสู่กระบวนการลำเลียงสัมภาระขึ้นอากาศยานต่อไปอีระบบสายพันลำเลียงสัมภาระขาออกนั้นเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดแบบอัตโนมัติหรือที่เขาเรียกว่า EDS ซึ่งตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนตลอดเวลาที่ผ่านมาท่าอากาศยานได้ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยมีการทำงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานซึ่งประกอบไปด้วยปปส.กรมศุลกากรตม.และสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนข่าวกรองการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคัดกรองผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มข้นทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาศึกษาและพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยและการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เ เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือถ้าฟังจากหนังสือฉบับนี้ก็คือว่าไอ้เครื่องตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยเน้นวัตถุระเบิดกับสารระเบิดนะคะแต่ก็ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่สามารถตรวจหรือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดได้เลยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านสนามบินสุวรรณภูมิได้รวมกว่า23รายของกลาง200กว่ากิโลนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงบังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่อยู่แต่ก็นี่แหละไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันหลุดไปได้ยังไงนี่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ถือว่าหนักเลยนะคะสำหรับในส่วนของแอร์คนนี้นะคะอายุ26เท่านั้นนะคะตอนนี้ก็มีหลายข่าวหลายกระแสว่าเธออาจจะถูกหลอกให้ขนยาบางกระแสนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของบริษัทการบินไทยนะคะคุณชายเอี่ยมสิริก็บอกว่าได้รับรายงานตั้งแต่วันที่24แล้วนะคะไม่ใช่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะตั้งแต่24มิถุนายนจากนายสถานีของการบินไทยที่กรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแจ้งว่าลูกเรือไทยเพศหญิงถูกทางการออสเตรเลียจับกุมขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน TG465 ขณะกำลังทำหน้าที่ลูกเรือโดยสุนัขดมกลิ่นได้มีการตรวจพบเบื้องต้นการบินไทยตั้งคณะกรรมการวินัยตามกระบวนการหากมีหลักฐานชัดเจนก็ให้ออกปากการเป็นพนักงานอย่างเด็ดขาดต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่สาวไทยคนนี้จะต้องเจอก็คือเขาบอกว่าเป็น2ข้อหาหนักนะคะที่ทางการออสเตรเลียได้ตั้งข้อหานะคะก็เขาบอกว่าเป็นลักษณะของการสุ่มตรวจนะคะที่ออสเตรเลียเป็นการสุ่มตรวจสัมภาระแล้วก็เจอเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าภายในสนามบินเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะก็ชัดเจนนะคะการตรวจความผิดปกติในกระเป๋า12ใบเจอเฮโรอีนน้ำหนักไม่ใช่10กิโลนะ1กิโลกรัมแต่ว่ามูลค่าเนี่ยประมาณ10ล้านนะคะก็500,000เหรียญออสเตรเลียก็ประมาณ10ล้านบาทค่ะตำรวจออสเตรเลียก็ควบคุมตัวทันทีพร้อมยึดของกลางแล้วก็แจ้งข้อหาก็บอกว่ากฎหมายของออสเตรเลียก็โทษสูงอยู่นะคะมีสิทธิ์จะถูกจำคุกสูงสุด25ปีนี่คือข้อหานำเข้ายาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าถ้าถึงกิโลนี่คือเพื่อการค้าแน่นอนแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือครอบครองยาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าอันนี้ก็โทษสูงสุดอีก25ปีนะคะล่าสุดนั้นศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวแล้วก็มีกำหนดจะขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งนู่นเลยค่ะ14กันยายนค่ะโอ้ก็เป็นที่ฮือฮาเนาะสำหรับเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับเรื่องของโอ้โหแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินประจำชาติด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็เดี๋ยว รอข่าวหลายๆมุมเนาะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ก็แถลงแล้วนะคะบอกว่าประสานไปยังสำนักงานตำรวจของออสเตรเลียแล้วนะคะซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายของออสเตรเลียจากข้อมูลได้รับเบื้องต้นนั้นไม่พบว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอดำเนินการกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีในการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปโอ้โหนะคะเป็นอึ้งกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทำให้ทางปปส.ของไทยตำรวจแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะมารู้สึกว่าไปค้นที่พักของแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะว่าเจออะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยค่ะเรื่องยาเสพติดนะคะยังคงเยอะอยู่นะคะมีทั้งนำเข้ามีทั้งส่งออกเนาะสำหรับในบ้านเรานะคะไอ้ที่นำเข้ามาในแต่ละวันก็น่าจะเยอะอยู่ที่จับได้ก็จับไปจับไม่ได้ก็เล็ดลอดไปถึงมือไปถึงไม่ใช่มือสิเนาะไปถึงปากเลยแหละยังคงมีคนติดยาเสพติดอยู่ทั่วไปนะสำหรับในบ้านเรานะคะที่นำเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาบ้าเดี๋ยวเมื่อวานนี้พม.อุดรธานีนะคะพร้อมบ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพักสภ.บ้านเทื่อมนะคะร่วมประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งค่ะหลังจากชาวบ้านร้องเรียนมาว่าแม่เนี่ยอายุ37กำลังตั้งครรภ์อยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนนะคะท้องอยู่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วมีลูกสาวคนหน้านี้อายุ7ขวบเรียนอยู่ชั้นป.1คือชอบทำร้ายลูก7ขวบเนี่ยเป็นประจำแล้วตัวเองก็ท้องอีก 3-4 เดือนนะคะโดยมีนางจิตผู้เป็นยายเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พร้อมนำคลิปที่ลูกชายของนางสาวน้อยเอ้าคือนางสาวน้อยเนี่ยมีลูกชายและลูกสาวนะคะแต่ว่าคนที่ถูกทำร้ายนี่คือลูกสาว7ขวบลูกชายแอบถ่ายไว้ขณะที่แม่ทำร้ายน้องด้วยการเตะจนกระเด็นเลยค่ะในคลิปเนี่ยคุณยายจิตเล่าว่านางน้อยซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยมีลูกมาแล้ว3คน3คนนี้คนละพ่อหมดเลยต่างพ่อทั้งหมดและกำลังตั้งท้องลูกคนที่4โดยไม่ทราบว่าใครเป็นพ่ออีกแล้วแม่ยายก็บอกว่านางน้อยติดยามาหลายปีตั้งแต่สามีคนแรกเสียชีวิตได้เงินประกันมา 180,000 บาทจากนั้นก็เสียคนเลยเอาเงินประกันก้อนเนี้ยไปซื้อยาบ้ามาเสพจนหมดให้ยายไว้ตอนนั้น 10,000 บาทตอนนี้ลูกสาวติดยาอย่างหนักจนมีอาการหลอนเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาทำร้ายลูกสาว7ขวบอย่างรุนแรงจับถีบตกบันไดเลยแล้วก็ใช้ไฟลนเผานิ้วมือลูกสาวได้รับบาดเจ็บยายบอกสงสารหลานมากอยากให้เจ้าหน้าที่พาไปบำบัดการรักษาให้หายจากยาเสพติดหมายถึงบำบัดแม่เนาะน้องเอเด็ก10ขวบนี่นะคะเมื่อวานนี้คุณครูนะคะที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเอาพออเลยแหละบอกว่าเดิมทีน้องเอเนี่ยเป็นเด็กร่าเริงมากก่อนคุณครูจะทราบว่าแม่เนี่ยติดยาอย่างหนักโรงเรียนเคยให้ค่าตอบแทนน้องที่มาช่วยเก็บขยะ แต่ก็ต้องยกเลิกเพราะมารู้ทีหลังว่าแม่เนี่ยยึดเงินลูกไปเสพยาบ้าหมดไปซื้อยาบ้ามาเสพโถจะได้กี่บาทแม่ก็เอาไปครูก็เลยรู้คราวนี้ไม่ให้ตังค์ละเปลี่ยนมาเป็นให้กินข้าวให้อาหารกลางวันเป็นไข่ต้มเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วปลากระป๋องให้กลับบ้านแทนระยะหลังครูสังเกตเห็นน้องมีรอยฟกช้ำตามร่างกายแล้วก็มาโรงเรียนสายผิดปกติบางวันยายต้องพามาส่งช่วงเที่ยงเมื่อสอบถามจึงทราบว่าแม่กักตัวเอาไว้ไม่ให้ลูกมาโรงเรียนประมาณว่าสั่งให้ใช้งานอยู่ที่บ้านทั้งที่ลูกเด็กอยากมาโรงเรียนมากล่าสุดที่ครูเห็นก็คือแบบทนไม่ได้แล้วถูกแม่เอาไฟมาลนมือมีแผลจากของมีคมที่ขาก็เลยบอกอูไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องเร่งประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือจนเมื่อวานนี้ช่วยเหลือสำเร็จนะคะแยกแม่แยกลูกกันก่อนจะนำตัวนางสาวน้อยที่เป็นแม่ส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเข้าสู่กระบวนการตรวจบำบัดรักษายาเสพติดต่อนะคะโอ้โหจะดูสภาพเมื่อวานนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวนะคะที่ตัวทั้งคัน4เดือนนะคะยังติดยาอยู่แล้วเด็กลูกแค่นั้นน่ะอายุ7ขวบใครก็ช่วยไม่ได้เนาะขนาดยายเนี่ยแม่แท้ๆของแม่อีกทีนึงยังช่วยเด็กคนนี้ไม่ได้เลยนะคะจนต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเนี่ยค่ะยาเสพติดมีอยู่ทั่วไปเนาะนะคะมีข่าวได้ทุกวันเนาะสำหรับไอ้เรื่องแบบนี้แล้วจะต้องคือต้องมีข่าวอย่างเงี้ยทุกวันนะคะเราก็อ่านกันเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อวานนี้ก็มีล่อซื้อกัน2ล้านเม็ดเนาะที่ธาตุพนมอันนี้ตำรวจล่อซื้อได้นะคะโอ้ใส่มาในรถ Fortuner เลยนะคะก็สำเร็จไป2ล้านเม็ดก็จับได้เนาะมาเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะสายยังว่างอยู่ใช่ไหมมีสายหรือยังเดี๋ยวลืมดูลายน้องเมย์เลยนะคะแนวนะมีหรือยังมีหรือยังลืมอ่านลายเลยนะคะยังว่างอยู่เหรอเอามาแล้วมาแล้วยังค่ะเอามาแล้วเหรอเดี๋ยวนะเราเคยคุยกันนะใช่ไหมลุงจันน่ะโอเคลุงจันลำปางเหรอคุยแล้วนี่รู้สึกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปคุยอีกรอบนึงก็ได้ค่ะมาเลยค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ลุงจันสวัสดีเราเคยคุยกันไหม
2: ครับผม
0: เราเคยคุยกันใช่ไหมลุงจัน
2: ไม่ครับผม
0: เขาไม่เคยเหรอคะ
2: โทรมา
0: ไม่เคยคุยกันเนาะ
2: โทรมา4-5วันแล้วไม่ติดเลยโทรไม่ติด
0: โอ้นี่โทรครั้งแรกเหรอคะ
2: ครับครับ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะลุงจันวันนี้มีเรื่องอะไรคะ
2: คือผมอยากจะถามว่าเบี้ยคนพิการที่ถือบัตรไอ้คนพิการที่ถือบัตรไปประชารัฐเนี่ยมันเข้าวันที่ไหนที่เข้าวันที่สองเข้ามา200เนี่ย
0: อ๋อที่เพิ่มอีก200เป็น 1,000 ใช่ไหม
2: ครับครับ
0: ค่ะแล้วเข้าทุกเดือนไหมอะคะที่ผ่านมา
2: ผมไม่รู้ฮะผมเพิ่งได้ยินเขาพูดเนี่ยเขาพูดกันว่าเขาเข้ามาตั้งหลายเดือนแล้วเขาพูดไหนเนี่ยแล้วพอดีผมเอาบัตรไปเอาบัญชีไปเช็คเมื่อวันก่อนประมาณวันที่12-13เนี่ยผมเอาบัญชีให้ลูกชายไปเช็คอยู่บอกไม่มีเนี่ย
0: ก็เข้าพร้อมกันนะ
2: เข้าพร้อมกัน
0: 200บาทพร้อมกันกับเงินที่เข้า800อยู่แล้วอันนี้เป็นของกันเองใช่ไหม
2: ครับครับของผมเองฮะ
0: แล้วเดือนที่ผ่านมานี่เข้ามากี่บาท
2: เดือนที่ผ่านมานี่มันเข้าวันที่10มันนะฮะ
0: ค่ะ
2: มันก็เข้ามา800เหมือนเดิม
0: ไม่มี200เพิ่มมา
2: ครับ
0: ใช่มั้ยแล้วเมื่อวันที่1เนี่ยลุงจันได้ 1,000 บาทมั้ย
2: วันที่1ที่ที่ว่า คนละครึ่งพาร์ทนี่ใช่ไหม
0: อ
2: ่
0: าใช่ใช่ของของผู้ที่ถือบัตรยังไม่ใช่คนละครึ่งก็คือให้ไปเลย 1,000
2: ครับครับได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้เพิ่ม200นี่คือไม่เคยได้เลยเหรอคะ
2: ไม่ครับแต่ผมไม่รู้เลยแต่ได้ยินเขาพูดกันว่ามันเข้านะเอาบัตรเอาบัตรไปกดเอามันเข้ามาหลายเดือนแล้วเขาหวังเนี่ย
0: ใช่ใช่ไม่ใช่หลายเดือนหลายปีแล้วด้วย
2: อ๋อ
0: รอบจ่ายรอบจ่ายเดี๋ยวนะในวันที่ก็วันที่10นั่นแหละ
2: วันที่10นี่ของผมเมื่อเดือนที่แล้วนี่มันก็เข้า800เหมือนเดิมเอ้ยเข้า
0: 800เหมือนเดิมไม่เข้าใช่มั้ย
2: ครับ
0: ก็เป็นเงินเพิ่มพิเศษเดี๋ยวเขาบอกว่ามันเพิ่งมีข่าวรู้สึกเมื่อวานนี่มั้งลุงโทรมาได้จังหวะพอดีเขาจะเสนอเพิ่มเป็น 1,000 ละไม่ต้องพิเศษที่อะไรแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวทางพม.เนี่ยจะเสนอเข้าครม.เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะ
2: ครับเข้าวันที่ไหนฮะ
0: จะผลักกันเดี๋ยวให้ครม.ประชุมก่อนเดี๋ยวคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะได้เลยอ่ะ
2: แต่เมื่อวันก่อนที่ลูกชายเอาบัตรไปเช็คนี่มันไม่เข้านะไม่มี200นะมันมีเงินผมอยู่
0: ทำไมของลุงไม่เข้า
2: เนี่ยมัน
0: ก็เข้าปกตินะไม
2: ่200
0: แต่ว่าเดี๋ยวนั่นแหละคนที่ไม่เข้าหรือว่าเขาไม่ต้องเป็นเบี้ยเพิ่มอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะให้ไปเลยค่ะคนละ 1,000 ไปเลยจาก800ก็จะเพิ่ม 1,000 โดยอัตโนมัติไปเลย
2: ครับหมายคุณพิษหมายถึงคนพิการใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็จะเพิ่มถาวรอ่ะ
2: คร
0: ับใครที่มีบัตรประจำตัวคนพิการก็จะเพิ่มไปเลยทุกเดือนก็เดี๋ยวจะเร่งเข้าประชุมครม.เร็วๆนี้นะคะนี่เป็นร่าง
2: แต่มันเป็นเมื่อวันที่เมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ที่28เนาะ
0: ค่ะ
2: ผมให้ลูกชายลองเอาบัตรไปเช็คดูอีกทีนึงมันเข้ามา200ฮะ
0: 800เหมือนเดิมอ๋อ
2: มันเข้ามา200
0: อ๋อแล้ววันที่20เข้ามั้ยวันที่20
2: อ๋อมันเข้าทุกวันที่20ใช่มั้ย200
0: ใช่ไอ้200อ่ะ200มันเพิ่มมา20บาทไม่ถูกมันเพิ่มมาวันที่20ไอ้ตัว800เข้าวันที่10ถูกมั้ย
2: ครับ
0: นั่นแหละอีก200มาวันที่20
2: ไอ้แต่เขาว่ามันเข้ามานานแล้วแต่ผมไม่ได้รับ
0: หลายปีแล้วค่ะใช่200บาทเนี่ยเข้ามาหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งปีนี้ทุกวันที่20นะ
2: ผมไม่ได้รับนะฮะผมไม่ได้รับผม
0: ไม่ได้รับไม่ได้ใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นก็
2: ผมได้ยินเขาว่ากันนะ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับครับ
0: อ๋อก็เข้ามาแล้วเข้าหลายปีแล้วค่ะคนที่ถือบัตรประชารัฐ
2: หมายถึงว่า
0: ให้200
2: เข้ามาแล้วถ้าเราไม่ไปกดนี่เขาดึงคืนเลยฮะ
0: ไม่ดึง
2: ไม่ดึงทำไมเงินในบัญชี
0: ให้แล้วให้เลยใช
2: ่ค่ะเงินในบัญชีผมมันไม่มีเลย
0: อ๋อเนี่ยมีคนแจ้งมาว่าเดือนนี้เพิ่งเข้าเมื่อวันที่22เพราะว่าวันที่20ตรงกับเสาร์อาทิตย์
2: นั่นแหละ
0: เข้า22ไม่มีหรอ
2: มีครับมี200
0: อ้าวไหนบอกไม่มี
2: มีเดือนนี้มี200แต่ที่ผ่านๆมามันไม่มี
0: อ๋อเพิ่งได้เดือนนี้เหรอ
2: ครับครับครับ
0: อ๋อตกใจเห็นบอกว่าไม่เคยมีเลยนั่นแหละต่อไปก็จะมีทุกเดือนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไม่เพิ่มแล้วก็จะน่าจะได้ก้อนเดียวกันเลยเป็น 1,000 บาท
2: ครับครับครับ
0: คือ 1,000 บาทก็จะเพิ่มให้จาก800เป็น 1,000 หรือถ้าเขาจะช่วยในปักนี้ก็เพิ่มไปอีก200ก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็น 1,200 นะคะ
2: ครับครับ
0: ค่ะเดี๋ยวรอคอยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณมาก
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะลุงจัน
2: ครับครับครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ข่าวเช้ากันต่อนะคะหลายท่านก็รอความหวังในวันพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้วันที่หนึ่งน้องๆแล้วก็เป็นวันที่รัฐบาลจะโอนเงินนะคะ 1,000 ให้กับเนี่ยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ได้ไปเลยนะคะแล้วก็กลุ่มของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะก็รอคอยช่วงหลังๆเนี่ยนะคะ10วันของเดือนนี้ใช้จ่ายไม่สนุกเลยค่ะน้องรุ่งมันรู้สึกว่าต้องเขียมอ่ะรู้จักคำว่าเขียมไหม
1: สวัสดีครับพี่ซีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีจ้าม
1: ัน
0: รู้สึกว่าม
1: ันแบบว่ามันไม่ได้นึกจะซื้ออะไรจะซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมพี
0: ่ใช่โอ้ยช่วงต้นเดือนนะวันนั้นนะโหสามร้อยสามสิบสามบาทเนี่ยซื้อจนครบเลยนะคะได้ห้าวันเพราะว่าช่วงหลังๆโอ้ยต้องเขียมละต้องค่อยๆซื้อละไม่ได้แล้วเดือนนี้ต้องวางแผนใหม่นะคะอย่างน้อยให้ได้สักประมาณ15วันเนาะ
1: คร
0: ับ ค่อยๆซื้อค่อยๆซื
1: ้
0: อมันสนุกด้วยนะเอาจริงๆนะในการเวลาเราซื้อของปุ๊บเนี่ยเวลาสมมติว่ามันขึ้นว่าของแม่ค้าจะขึ้นว่าเงินเข้าแล้วส่วนของเราเงินออกแล้วจะหมดแล้วอย่างเงี้ยมันรู้สึกโอ้ยก็มานั่งคำนวณอ๋อวันนี้ 60% เราก็จ่ายไปเท่านี้อย่างเงี้ยมันสนุกตรงนี้แหละโครงการอะไรไม่รู้สนุกเป็นบ้าเลยอะไรเขาบอกโครงการอะไรไม่รู้ทำให้ชาวบ้านได้แบบว่ามานั่งคำนวณเงินของตัวเองนะไม่ต้องคำนวณนะระบบเขาคำนวณให้แล้วเดี๋ยวเราก็ชินเนาะ
1: เพราะว่าติดเดือนติดก็สูงแล้วคำนวณแล้วก็งงงนิดนึงเนาะ
0: ใช่งงงนิดนึงก็ไม่เป็นไรที่ว่าระบบไม่โกงนะระบบไม่โกงนะ
1: คร
0: ับ ก็ใช้จ่ายไปค่อยใช้ไปเนาะวันละร้อยพอสมมติว่าคนทำงานนะซื้อกับข้าวกับปลาวันละ100 200อ่ะพอได้อยู่นะ 1,000 บาทก็ใช้ได้อยู่หลายวันนะคะก็ทำให้คึกคักขึ้นมาอีกในวันพรุ่งนี้เดือนที่2นะคะโอ้แต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะพูดถึงยาเสพติดไปแล้วพูดถึงเรื่องของภัยออนไลน์นี่ล่าสุดมันมีเยอะมากเลยนะคะไอ้เรื่องขายของอย่างช่วงเนี้ยทุเรียนออนไลน์นุ่งใครๆก็ขายทุเรียนเนาะทีเนี้ย

0: นที่อยากกินเขาก็เห็นภาพอุ้ยเจ้านี้ราคาถูกมากเลยดูแบบทุเรียนแบบดีๆแต่หารู้ไหมว่าเพจนั้นเนี่ยเป็นเพจปลอมแล้วก็ไปก๊อปปี้คลิปคนอื่นมาแล้วมาทำเป็นของตัวเองอ่ะเมื่อวานที่ชลบุรีน้องต้องมีคุณยายท่านหนึ่งนะอายุ71แล้วนะคะแกก็ใช้เฟซบุ๊กเหมือนกันก็คุณยายบอกว่าก็ไปเจอเฟซบุ๊กขายทุเรียนชื่อดังในพื้นที่สัตหีบก็สั่งซื้อมา2กิโลราคา700แล้วก็ก่อนจะมีคนติดต่อส่งรูปทุเรียนแล้วก็รายละเอียดสั่งซื้อให้ตรงกับข้อมูลที่แจ้งว่ายายอยากจะซื้อเนี่ย2กิโล700ทําให้เชื่อว่าเป็นคนขายตัวจริงคือถามว่าทําไมมันแพงก็คือเค้าขายแบบทุเรียนที่แกะมาแล้วอ่ะมันดูน่ากินนะ2กิโล700คือปกติทุเรียนถ้ายังไม่แกะยังไม่ปอกเนี่ยนะมันก็โลละ100กว่าบาท101อะไรเงี้ยช่วงนี้ทุเรียนก็ราคาถูกลงทีนี้คุณยายบอกว่าไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยขอเบอร์แล้วคุณยายก็ให้ไปแล้วก็คราวนี้แอดไลน์กันแล้วอ้างว่ามีลูกค้าเยอะให้รอจัดส่งก่อนนะก่อนจะแจ้งภายหลังว่าเอาทุเรียนไปฝากไว้แล้วส่ง QR code ให้ชำระเงินยายก็ให้หลานช่วยสแกนโอนเงินไป700เมื่อกลับไปถึงบ้านไม่เจอทุเรียนตามที่แจ้งนะคะแล้วเมื่อติดต่อไปจึงทราบว่าผู้ขายตัวจริงไม่ได้รับเงินแล้วไม่ใช่คนที่ติดต่อยายผ่านไลน์ด้วยนะก็เลยทำให้เชื่อว่าถูกมิจฉาชีพสวมรอยหลอกลวงโดยอาศัยข้อมูลการสั่งซื้อบ้านเพจคือยายบอกว่าเงินน่ะไม่เสียดายเนาะแต่ว่าแบบโอ้เจ็บใจมากโดยเฉพาะคนแก่ทำไมมาหลอกแล้วก็มีวิธีการหลอกที่แนบเนียนมากนะคะจนหลงเชื่อเบื้องต้นตำรวจก็รับแจ้งความไว้แหละนะแล้วก็เตือนยายว่าขอให้ดูให้ดีหน่อยเวลาจะซื้อของหรือว่าจะโอนเงินอะไรพวกนี้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอันนี้ก็คือง่ายๆเลยคุณยายเชื่อว่าเพจนั้นน่ะเป็นเพจจริงพอเห็นภาพก็น่าซื้อน่ากินดูก็คือปอกมาแล้วมาสวยงามมากเลยก็สั่งซื้อเนี่ยไม่แลกของหลอกโอนเงินยังมีอยู่เนาะมิจฉาชีพก็ได้เงินไปสบายวันนึงเนี่ยมันได้แบบไม่รู้กี่ลายนะน้องดวงเนาะ
1: ครับผม
0: เนี่ยหลอก
1: มันขอวันละลายวันละคนก็คุ้มแล้วนะ
0: มันก็อยู่ได้แล้วพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็อยู่ได้แล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: ค่ะยังมีอยู่นะคนประเภทเนี้ยนี่แหละก็ดูดีๆนะคะในการซื้อของก็ยังหลอกกันอยู่ทุกวันเพจที่โดนปลอมมากที่สุดคือคุณแพรลี่เพจทุเรียนของคุณชาคริสเนาะที่โดนปลอมกันเยอะมากนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก่อนโอนดูชื่อดีๆนะครับที่ว่าเขาลงไว้ในชื่อเป็นชื่อบริษัทเป็นชื่อบุคคลหรือเป็นชื่อใครอย่างไร
0: ใช่คือถ้าเพจจริงเนี่ยเขาจะบอกเลยอย่างของแพรลี่เนี่ยเขาจะย้ำเลยว่าต้องโอนเข้าชื่อไพวันเท่านั้นแพรลี่ไพวันเท่านั้นไปโอนให้ชื่ออื่นจะไม่ใช่ละปลอมละแต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อค่ะ
1: ค่ะเสียดายเสียดายเงิน
0: เสียดายได
1: ้รู้เท่าทันมันพวกไหนพวกนี้นะครับ
0: จริง
1: ไม่รู้พี่ติเล่าเรื่องนี้ไปยังพูดว่าเขาไปบุกช่วยคุณแม่คนหนึ่งที่ติดยานะครับ
0: อ๋อที่ทำร้ายลูกใช่ค่ะ7ขวบอ๋อค่ะตั้งครรภ์อยู่ด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่เล่าไปแล้วเมื่อกี้น่าสงสารมาก
1: โอ้
0: เ
1: สื่อมใจเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเนี่ยเราถึงบอกไงว่ายาเสพติดยังเยอะอยู่นะคะหลังจากที่สาวการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียเนาะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้มีข้อมูลมาหลากหลาย

0: สาวการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียเนาะนี่ค่ะก็ตอนนี้มีข้อมูลมาหลากหลายช่องทางนะคะว่าเธออาจจะถูกหลอกรับจ้างก็เรียกว่ามีกลุ่มไลน์รับจ้างหิ้วของใครจะซื้ออะไรอย่างนี้นะบอกมานี่นี่น่าอย่างนี้ค่ะแล้วปรากฏว่ามีคนแฝงตัวเข้ามาให้น้องคนนี้เนี่ยหิ้วผ้าไหมไปส่งนะคะอันนี้เป็นข้อมูลอีกด้านนึงนะลองดูนะเขาบอกว่าแอร์โฮสเตสคนนี้เนี่ยเพิ่งเข้าไลน์กลุ่มลูกเรือรับหิ้วของแล้วเป็นกลุ่มที่ตั้งกันเองเพื่อหารายได้เพิ่มอ่ะแล้วก็เขาบอกว่านี่เป็นการรับงานหิ้วผ้าไหมเป็นงานแรกแต่โดนยัดไส้โดยที่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นเฮโรอีนคนฝากส่งมาทางพัสดุพันติดต่อทางไลน์ที่ไม่รู้จักกันจ่ายค่าหิ้ว6,000 หรือ 7,000 บาทเนี่ยแล้วน้องคนนี้บอกว่าไม่ได้บินไปที่เมลเบิร์นบ่อยนะคะเธอก็เห็นว่ามันมีรายได้พิเศษเข้ามาก็ไม่คิดอะไรมากนะคะเธอขาหน้าทางบ้านอ่ะไม่ได้สู้ดีนะคือเรียนหนังสือดิ้นรนเก่งมากจนได้ทำงานการบินไทยอ่ะคิดดูนะคะตอนแรกบอกว่าเธอจะไม่บินแล้วเพราะว่าเป็นวันเกิดของแม่ทีนี้สงสารแม่เพราะว่ายายเพิ่งเสียนะคะแล้วก็ที่บ้านอย่างที่บอกนะคะฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่ก็บอกว่าเฮ้ยไปทำงานก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องหยุดเลยวันเกิดแม่ก็ไม่เป็นไรเก็บเงินไว้ก่อนเดี๋ยวมาฉลองวันเกิดแม่ทีหลังก็ได้น้องก็เลยไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของโจรค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงแบบนี้ก็น่าสงสารแต่บางคนบอกว่าขอไม่เชื่อข้อมูลนี้ก่อนเพราะว่าคนเวลาจะรับฝากอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันคงไม่คือคงต้องเอ็กก่อนนะใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าต้นทางพัสดุเนี่ยส่งมาจากเชียงคานจังหวัดเลยส่งไปที่ภูเก็ตถลางผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแล้วน้องเนี่ยอ้างว่าได้รับการติดต่อให้มารับพัสดุชิ้นนี้เป็นผ้าไหมส่งต่อไปที่ออสเตรเลียก็คิดงานส่งพัสดุธรรมดานะคะก็เชื่อว่าเธออาจจะไม่รู้เนื้อหาที่แท้จริงเพราะว่าการซุกซ่อนเนี่ยทำแบบประณีตมากนะคะเย็บใส่ซับในของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่เป็นข่าวเนี่ยกระเป๋าช้างอีกทีหนึ่งอะน้องดง
1: ครับผม
0: เพราะนั้นเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะตำรวจไทยเนี่ยดูแล้วทั้งผู้ส่งผู้รับที่ปลายทางทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ทั้งที่จังหวัดเลยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อไปที่ออสเตรเลียกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายจับอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยโดนจับตั้งแต่วันที่24นะไม่ใช่โดนจับเมื่อวานนะคะน้องรุ่ง
1: ครับผม24มิถุนายนเนาะ
0: ใช
1: ่แต่เพิ่งจะ
0: ข้อมูลอีกฝั่ง
1: การบินไทยเพิ่งจะชี้แจงมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะก็เรื่องใหญ่เนาะใหญ่นะคะ
1: มันก
0: ็เดี๋ยวรอข้อมูล
1: ปฏิเสธความรับผิดชอบยากนะเพราะว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเธอจะคือการบินไทยพยายามจะบอกว่ามันเป็นพฤติการส่วนตัวเนาะแต่เขาบอกว่าให้เตรียมรับแรงกระแทกจากทางออสเตรเลียได้เลยนะครับว่าตอนนี้ที่นู่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับในเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งผลกระทบเขาบอกว่าไม่รู้จะลุกลามมาถึงสายการบินไทยหรือเปล่าแบนขนาดจะแบนตอนนี้ที่เขากังวลสุดๆก็คือทางการเขาจะแบนสายการบินเราหรือเปล่านะครับหนึ่งเนาะสองในการเดินทางเข้าออสเตรเลียนะครับของคนไทยจะยากขึ้นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นี่แหละ
0: เออวันนี
1: ้
0: เป็นไปได้
1: แล้วก็ที่พูดถึงเรื่องของว่าแล้วต้นทางของเราตรวจไม่เจอได้อย่างไรนะ
0: เนี่
1: ยนี่มันไปโดนที่ปลายทางก็คือจะเข้าออสเตรเลียแล้วนะครับแต่ว่าต้นทางก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนน้องแอร์โฮสเตสคนนี้เขาโหลดของขึ้นเนี่ยเล็ดลอดไปได้อย่างไร
0: ก็สนามบินสุวรรณภูมิชี้แจงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมันเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ที่จับวัตถุระเบิดกับสารเกี่ยวกับระเบิดก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเขาว่าอย่างนั้น ก็ชี้แจงแล้วเมื่อวานใช่

0: ออกแถลงการเลย
1: แถลงการว่าเหมือนกับว่าไม่มีหน้าที่ในการหายาเสพติดนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้เครื่องคือถ้าเป็นเครื่องตรวจวัตถุระเบิดหรืออะไรเงี้ยจะไม่มีทางเล็ดลอดไปได้
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าอย่างนั้นก็หนักเลยนะดูข้อหานะคะติดคุกก็ยาวนานเลยสองข้อหาหลักๆเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้คนที่เขาทำงานเป็นสตูดของการบินไทยนะคะเขาก็โพสต์ว่าจริงๆนะลูกเรือทุกคนน่ะจะรู้ใครที่บินไปที่นั่นน่ะจะรู้ถึงความเฮี้ยของคัสตอมของออสเตรเลียดีมากแล้วเวลาอยู่ในห้องบรีฟก่อนจะบินเนี่ยนะคะเขาจะเน้นย้ำทุกครั้งเรื่องกฎระเบียบของประเทศนี้ว่าห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนเดียวที่รู้ความจริงก็คือคนที่ถูกจับนั่นแหละนี่คือพี่ที่เคยเป็นสจ๊วตตอนนี้เขาเกษียณแล้วเขาบอกว่าคนเดียวที่รู้ความจริงคือแอร์ที่โดนจับนั่นแหละนะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวดราม่าหลายเวอร์ชันมากข่าวเมาส์ข่าวนู่นนี่นั่นบอกได้เลยว่าบริษัทการบินไทยต้นสังกัดก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อที่จริงเป็นยังไงก็คือต้องกว่าจะได้เจอเจ้าตัวนั่นแหละ
1: ครับ
0: ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงใช่ไหม
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าจริงๆอะลูกเรือทุกคนเลยว่าเนี้ยมากนะไปออสเตรเลียเนี่ยการบินไปทำงานที่นั่นมันไม่ใช่ว่าอุ้ยจะหิ้วกันไปง่ายๆสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไงนะคะทำไมถึงกล้าเสี่ยง
1: นั่นน่ะสิน
0: ะฮะทำไมถึงกล้า
1: เสี่ยงว่าตอนเธอโดนจับเนี่ยเธอยังไม่รู้ตัวเลยนะพี่ว่าเธอกำลังจะโดนจับในเรื่องของการพกพายาเสพติดนะฮะบรรยากาศเนี่ยนะฮะสื่อออสเตรเลียรายงานนะครับบอกว่าเธอยังเหมือนกับยืนคุยเล่นยังแบบระหว่างรอสัมภาระก็คุยเล่นพูดคุยสักอะไรอย่างเงี้ยกับบรรดาแอร์โฮสเตสด้วยกันนะกับพนักงานต้อนรับด้วยกันนะไม่ได้มีท่าทีแบบตกใจหรือกังวลว่าเฮ้ยโดนตรวจเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยเพราะบรรยากาศเธอก็คือยืนคุยรอกระเป๋าเป็นปกตินะฮะ
0: ค่ะคือไม่มีพิรุธอะไรเลยเนอะ
1: ไม่มีพิรุธอะไรเลย
0: คนทำผิดอ่ะ
1: แล้วกฎหมายบ้านเขาแล้วพี่คือตอนนี้โดนควบคุมเขาบอกว่าจะต้องเดี๋ยวคือกระบวนการต่อไปนู่นกันยายนถึงจะถูกคุมตัวมาซักถามที่ศาลน่ะ
0: โอ้โห
1: กันยาเลย
0: นานมากเลย
1: คือตอนนี้ก็ต้องอยู่ในการควบคุมของเขาก็น่าจะเรือนจำนะครับ
0: เรือนจำหญิงผมบอกว่าอยู่เรือนจำหญิงออสวิกตอเรียค่ะก็เดี๋ยวรอดูเข้าใจว่าขณะนี้ทางปปส.แล้วก็ตำรวจไทยก็คงจะต้องหาข้อมูลเมื่อวานนี้รู้สึกว่าไปที่คอนโดที่พักของแอร์โฮสเตสคนนี้ด้วยนะคะน้องโดงปปส.นำไปนะคะไปลองไปค้นดูว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรไหมยังไงนะคะ
1: ครับ
0: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ในวันนี้
1: ครับผม
0: ค่ะพักกันเลยสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองกันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: มาแล้ว6:12 นะคะเช้าวันนี้วันอังคาร30 มิถุนายน 2569นะคะข่าวเช้าแต่วิทยุอสมททั่วไทยนะคะเพลงเพราะนี่มีคนบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นะคะเพลงเพราะจังเนี่ยพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นนะคะแจ้งเข้ามาค่ะสวัสดีท่านใดทุกท่านนะคะในเพจด้วยค่ะน้องดง
1: ครับผมแน่นอนนะอยู่กับเราทั้งวันเนี่ยรับรองว่ามีทั้งเพลงมีทั้งข่าวเน
0: าะให้ได้ติดตามกันไม่พลาดเลยนะคะบางท่านก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะในการดูติดตามทีวีนะคะก็ติดตามลูกทุ่งมหานครเอาไว
1: ้
0: นะคะก็จะได้รับทราบข่าวนะคะมีพูดถึงเรื่องของคุณต่ายอรทัยรู้สึกว่ามีข่าวเช้าวันนี้เป็นคุณต่ายเมื่อสักครู่นะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งแกชอบต่ายอรทัยมากนะลุง
1: ครับ
0: ก็อยากจะให้ไปเดี๋ยวนะงานวันเกิดหรืองานอะไรนะสักอย่างนึงนะคะก็สำเร็จเลยนะคะแกจ้างไปร้องเพลงเขาไม่ใช่วันเกิดเป็นแก้บนแก้บนอะไรเนี่ยพ่อปู่พญานาคอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ลานพญานาคแลนด์มาร์คของนครพนมนั่นแหละคนนี้เป็นนักธุรกิจชาวกรุงเทพนะคะพร้อมคณะไปทำพิธีบวงสรวงพระยาศรีสัตนาคราชเพราะว่าอธิษฐานขอพรเอาไว้ว่าให้ธุรกิจประสบความสำเร็จถ้าสำเร็จโกยทรัพย์ได้10 ล้านในรอบนี้เนี่ยจะเดินทางแก้บนแล้วก็เดี๋ยวจะได้จ้างคุณต่ายอรทัยมาแสดงคอนเสิร์ตด้วยอู้ปรากฏว่าได้จริงๆนะคะประสบความสำเร็จธุรกิจได้10 ล้านจริงๆคุณดวงแกบอกว่าได้ตั้งแต่4 เดือนแรกที่ขอแล้วได้4 เดือนแรกที่ขอก็เลยบนว่าเดี๋ยวจะมาแก้บนนะแล้วก็จะจ้างน้องต่ายอรทัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาแสดงเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตปรากฏว่าแฟนคลับเขารู้คนชมแน่นขนาดเลยไม่ใช่มินิราคานี้นะคะก็เขาไปตั้งโต๊ะบวงสรวงพ่อปู่พญานาคมีพานบายสีบรรลังพญานาคมีน้ำมงคล7 สีผลไม้7 ชนิดมีไข่ต้มไข่ต้มพวงมาลัยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็มีพราหมณ์นะมาประกอบพิธีบวงสรวงเหล่าเทพเทวดาด้วยนะปรากฏว่าคุณต่ายก็ไปนะคะคุณต่ายอรทัยก็ไปด้วยแล้วก็พลาดไม่ได้ ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่ระหว่างทำพิธีบวงสรวงกับเจ้าภาพเนี่ยเอาเลขธูปไปจุดในกระถางธูปบนโต๊ะเครื่องเส้นเนาะน้องดง3 ตัวโผล่ขึ้นมาชัดเป๊ะเลยไม่บอกดีกว่าอยากเลยคนเดียว
1: โอ้โหใจคอทำด้วยอะไรเล่ามาถึงตอนนี้แล้วกดสายทิ้ง
0: ไม่บอกดีกว่าอยากเลยคนเดียวพรุ่งนี้นะคะโดยสร้างความฮือฮามากก็บอกว่า
1: คุณผู้ฟังช่วยกันแช่งช่วยกันแช่งที่ศรีวิไลเดี๋ยวนี
0: ้
1: ให้รวยคนเดียว
0: เมื่อวานนี้แค่บวงสรวงแต่ว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่นี่ยังไงรู้ก็บอกว่าจะจัดขึ้นวันที่7นู่นก็จะมีเขาจะมีงานบวงสรวงของจังหวัดอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าภาพของจังหวัดเชิญคุณป่ายหรือเปล่าแต่ว่านักธุรกิจเนี่ยเชิญไปแล้วเมื่อวานนี้คุณป่ายอรทัยไปแล้วเรียบร้อยก็เลยไปร้องเป็นมินิคอนเสิร์ตก่อนนะคะสวยงามสวยงามเลยนะคะก็ไปดู3 ตัวที่โผล่มาเมื่อวานบนกระถางทูบเครื่องเส้นเนี่ยนะคะโอ้ยเชื่อไหมว่าลอตเตอรี่เลขท้าย3 ตัวนั้นอ่ะหมดเครื่องภายในพริบตาเลยนะดง
1: แถวนั้นใช่ไหมพี่หมายถึงว่า
0: ใช่
1: แผงแถวนั้นน่ะเหรอ
0: แผงแถวนั้นก็คือมีอยู่แล้วนึกออกไหมตรงริมโขงอ่ะใครที่เคยไปภาพออกนะลานตรงนั้นอ่ะหมดเกลี้ยงเลยค่ะโอ้ยแม่ค้าลอตเตอรี่เดินยิ้มเลยเมื่อวานก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะเพราะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาค้าขายแล้วหลายปีก่อนเนี่ยบอกว่าเดินทางไปขอพรไปขอพ่อปู่พญานาค ก็ทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเลยสี่เดือนแรกของปีนี้นะคะได้มา10ล้านอย่างที่ขอก็เลยมาแก้บนแล้วก็บอกกับพ่อปู่ว่าถ้าสำเร็จนะจะนำต่ายอรทัยมาแสดงโชว์และร้องเพลงแก้บนให้ก็มาตามนัดเมื่อวานนี้จัดโต๊ะเลี้ยง15โต๊ะนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนๆไปแล้วก็มีแฟนคลับที่รู้ไงเขาก็มากันเป็นพันเลยค่ะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: อืมมากันเยอะมากเลยนะคะอืมค่ะ
1: นี่มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะเห็นไหมแต่ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเรื่องแบบนี้นะจะไปรู้นะฮะ
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะดูแล้วเชื่อไหมว่าสามีของนักธุรกิจคนนี้เป็นนายตำรวจระดับพันตำรวจโทนะเชื่อหรือไม่เชื่อล่ะไอเรานึกว่าตำรวจอ่ะเขาแนววิทยาศาสตร์อยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าสามีไปด้วยนะเมื่อวานนี้พันตำรวจโทธงชัยร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยรู้เลยว่าคนไหนเป็นพันตำรวจโทธงชัยรู้จักทรงผมนะคะก็แสดงว่ามีความเชื่อว่าอยากทำมาค้าขึ้นจริงๆนะคะเล่นไปค่ะ
1: นะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกนะเยอรมันนะแชมป์4สมัยนะฮะกำลังดวลจุดโทษที่กับปารากวัยอยู่นะคนแรกเยอรมันยิงไม่เข้าไปแล้วนะครับไฟฮาวเวิร์ดโอ้โหงานเข้าเลยฮะคนแรกโดนเซฟครับโอ้โหเงียบทั้งสนามเลยครับเยอรมัน
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะทยอยรายงานไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็คนไทยนะทีมขวัญใจคนไทยเหมือนในญี่ปุ่นนะเกือบนะพี่เกือบยันบราซิลอยู่แล้วนะ
0: ค่ะ
1: โดนยิงนาทีที่90บวก5ไปนะครับแม
0: ่
1: ทำเอาคนญี่ปุ่นนี่ร้องไห้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เน
0: ี่ยได้เหรอ
1: ก็เสียดายนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าบราซิลอะนะครับบราซิลก็คือบราซิลอะนะฮะแต่ตู้บราซิลมันก็แหมนะ
0: ก็แชมป์ก็เป็นแชมป์มาหลายสมัยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็หมายความว่าญี่ปุ่นตกรอบไปแล้วเหรอ16ทีม
1: เรียบร้อยครับรอบ32ทีมฮะรอบน็อกเอาท์เนี่ย
0: อ๋อก็คือบาคิวก็เข้าไปแล้วรอบ16ทีมเลยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่บาคิวก็เข้าไปยืนรอ
0: แล้วอืม
1: ครับคนแรกของปารากวัยยิงเข้าครับพี่เอาแล้วครับปารากวัยนำแล้วครับ 1-0 ฮะ
0: อ่า
1: โอ้โหแชมป์สี่สมัยเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดใครชนะคู่นี้จะเข้าไปยืนรอเจอคู่ฝรั่งเศสนะฮะฉะนั้นเชื่อว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเขาก็แอบเชียร์ปารากวัยอยู่เหมือนกันแหละเพราะเจอปารากวัยมันจึงง่ายกว่าเจอเยอรมันนะแต่ถ้าในมุมของแฟนบอลเนี่ยเราก็อยากเห็นแบบเยอรมันเข้าไปเจอฝรั่งเศสอ่ะมันก็โอ้โหแมตช์หยุดโลกอีกคู่หนึ่งกันเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่
0: า
1: เยอรมันจะรอดหรือเปล่านะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนที่สองยิงเข้าครับโจชัวคิมมิกกับตันทีมครับ
0: เรียบร้อยเหรอ
1: คนที่สองยิงเข้าก็เดี๋ยวไล่ไปครับมีห้าคนครับนะฮะแฟนเยอรมันตอนนี้ต้องแช่งปรากวัยก่อนนะฮะ
0: ขอให้แบบแช่งขาอ่อนแรงนี้เหรอ
1: ต้องขอให้ยิงออกยิงข้ามคานยิงชนเสานะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต้องบนบานกันอะไรตอนนี้คือจุดโทษมันก็วัดดวงแล้วพี่นะคือคุณจะเก่งมาจากไหนคุณจะเป็นแชมป์โลกมาจากไหนก็ตามนะครับ
0: มันอยู่ที่โชคชะตาอยู่ที่แบบความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เนาะหลายอย่างโชคนั่นแหละ
1: เรียบร้อยครับคนที่สองปารากวัยไม่พลาดครับปารากวัยขึ้นนำอีกแล้วครับสองหนึ่งยิงนี่ต้องซ้อมมันก็ไม่จะดีนะจุดโทษนี่มันต้องใจหัวจิตหัวใจด้วยนะ
0: ไปมาไปที่หัวใจใครพลาดแพ้แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะนะฮะช่วงจังหวะที่รอยิงจุดโทษกันไปดูเกาหลีนิดนึงละกันนะเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเกาหลีก็เกือบแล้วใช่ไหมเกาหลีเนี่ย3นัดแพ้หมดเลยเนาะ
1: แพ้หมดเลย
0: แพ้หมดเลย
1: ชนะนัดแรก
0: แต่ว่า
1: ชนะนัดแรก
0: แต่ก็ไม่พอชนะนัดเดียว
1: ครับผม
0: ทีนี้เนี่ยแฟนบอลก็ผิดหวังไงแฟนบอลของเกาหลีเนี่ยเขาผิดหวังกับทีมชาติของตัวเองถึงขนาดว่าต้องจัดกำลังตำรวจ160นายเพื่อจะกลับประเทศอ่ะรักษาความปลอดภัยอ่ะตอนเดินทางกลับ
1: ค
0: ุณบง
1: ก็คิดดูว่าแม้แต่ตัวประธานาธิบดีออกมาตำหนิว่าทีมฟุตบอลใช้ภาษีไม่คุ้มค่าใช้ภาษีของประชาชนนะครับไม่คุ้มค่าเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี้โอ้โหคือนึกถึงบ้านเราเหมือนกันนะพอเขาพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโดนตำหนิแบบ
0: นึกภาพแล้วโดนด่าแข่งแล้วก็โดนด่าอย่างเงี้ยแล้วจะกลับยังไงเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพอสิ้นสุดเส้นทางเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มไม่ได้แล้วเนี่ยนะบอกว่าทางฝ่ายประเทศอ่ะไม่มีพิธีต้อนรับใดๆเลยไม
1: ่
0: ค
1: ือ
0: แล้วมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายด้วยนะเพราะว่าเฮดโค้ชเนี่ยถูกหมายหัวเป็นพิเศษเขาว่าอย่างนั้นนะคะอะไรเนี่ยฮงมยองโบเนี่ยโดนหมายหัวเป็นพิเศษนะคะถูกตำหนิแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องลาออกหรือยังไงไม่รู้นะนี่เป็นการคาดการณ์ก็แล้วก็สุดท้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้บอกว่าตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ไปป้องกันเหตุเอาไว้ก่อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเข้าประเทศของนักเตะก็จะมีการส่งตำรวจ160นายมาดูแลในวันที่เดินทางกลับนะเพราะว่ามันต้องเจอแน่เรื่องของการคว้างปาสิ่งของอะไรพวกนี้ลงโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ
1: ปาไข่ทั้งที่แล้วก็โดนนักบอลเกาหลีก็โดนปาไข่นะตกรอบแรกนะที่กาตาร์นะพวกครั้งนี้ก็อาจจะต้องเตรียมคือเข้าไปนักบอลเราก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนาะคือ กีฬาพี่เราไปมาเล่นเพื่อประเทศชาติอ่ะโอ้โห
0: ขนาดนั้นเลยเนาะเนี่ยค่ะ
1: คือตัวผู้นำประเทศเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยตำหนิเราเลยตำหนิทีมเลยอย่างเงี้ย
0: คิดดูอ่ะ
1: ไม่ให้กำลังใจเลยอ่ะ
0: ตายแล้วไม่ให้กำลังใจเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเอาใหม่อะไรก็ว่าไปไม่มีนะประเทศนี้งงมากแล้วที่สำคัญคือชาวเน็ตเขาบอกว่าเนี่ยเริ่มแล้วนะคะชาวเน็ตบอกว่าเห็นภาพของนี่แหละฮงนี่นะในฮงเนี่ยกุนซือนี่นะคะเดินล้วงกระเป๋าโกรธมากแค่เดินล้วงกระเป๋าก็ไม่ได้นะโกรธมากเลยบอกว่าดูเหมือนไม่อะไรเลยเหรอเดินล้วงกระเป๋าอยู่ได้เลยประมาณนี้ค่ะก็น่าห่วงอยู่นะคะสายตาเขาก็เสียใจนั่นแหละนักการเมืองอะไรเนี่ยออกโรงกันก็น่ากลัวอยู่นะประเทศไทยไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแพ้ก็แพ้ผมไม่เป็นไรมั้งหรือยังไง
1: ก็เหมือนอีกชาติหนึ่งอะอุรุกวัยอะพี่อุรุกวัยเนี่ยตอนแรกก็จองเครื่องบินเหมาลำกลับให้กับนักบอลนะปรากฏว่าพอตกรอบแรกนะฮะรัฐบาลอุรุกวัยยกเลิกเลยครับพี่บอกให้ต่างคนต่างกลับไปเลยฮะคือให้กลับเองคุณอยากจะกลับคือกลับประเทศหรือจะกลับสโมสรก็ต่างคนต่างกลับไปเลยฮะ
0: ไปไหนก็ไปอย่างนี้เลยเหรออ
1: ะไรประมาณนั้นเลยค่ะประมาณแบบ
0: โอ้ย
1: โอ้โหแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนาะบางทีเขามาในนามทีมชาติแล้วก็ได้รับการดูแล
0: แล้วดูสิไอ้นี้กลับไปเกาหลีทีนึงนะแฟนที่เป็นนางแบบอ่ะที่เป็นนางแบบของผู้รักษาประตูทีมชาติเกาหลีเขากำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะเธอก็เป็นนางแบบเป็นนักแสดงดังอยู่นะคนนี้คิมอ่ะคิมจินคยองเขาต้องไปปิดคอมเมนต์ในบัญชีโซเชียลตัวเองเลยอย่างแบบปิดเลยเพราะว่ามีคนเข้าไปด่าม ีคนเข้าไปด่าว่าสามีเธอไม่ได้เรื่องนู่นนี่นั่นเลยประมาณนี้ค่ะสุดท้ายเธอต้องรีบไปปิดนะคะมาโจมตีสถานการณ์ยิ่งรุนแรงมากหลั่งไหลกันมาโจมตีแล้วเธอกำลังจะคลอดลูกอยู่แล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: เออแล้วเมียเกี่ยวอะไรด้วยไหมยังไงงงอ่ะ
1: โอ้เป็นนักบอลนี่แต่อย่างว่าคือนักบอลเนี่ยเขาได้อย่าลืมว่าเขาได้สิทธิเหนือคนอื่นตรงนี้คือถ้าเกิดว่าคุณจำได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นแชมป์เอเชียนเกมใช่ไห
0: ม
1: คุณพาทีมไปฟุตบอลโลกเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นทหารเนี่ย
0: อ๋อเกาหลีใช่ทุกคนต้องเป็นทหารผู้ชาย
1: คือมันได้สิทธิพิเศษตรงนี้คุณจะได้อะไรเหนือกว่าคนอื่นนิดนึงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักฟุตบอลแล้วแบบพาทีมประสบความสำเร็จอ่ะพี
0: ่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องตรงนี้เข้ามาที่ทำให้เขาก็มีสิทธิ์คนในประเทศเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าม
0: ี
1: สิทธิคิดอย่างนี้ได้หรือเปล่าไปดูเนาะค่านิยมเขาว่าเพราะว่าคนอื่นไงคุณจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังแค่ไหนคุณก็ต้องเป็นทหาร2ปีแต่นักบอลนี่ไม่ต้องนะ
0: น
1: ัก
0: บอลไม่ต้อง
1: นักบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นแชมป์แค่ระดับเอเชียนเกมเป็นแชมป์พาทีมไปบอลโลกได้เนี่ยไม่ต้องนะฮะโอ้เรียบร้อยครับพี่เยอรมันตกรอบครับเยอรมนีตกรอบ32ทีมครับฟุตบอลโลก
0: เรียบร้อย
1: แพ้จุดโทษปารากวัยนะฮะ
0: ค่ะปารากวัยเข้ารอบไปรอ16ทีมเหมือนกันเหมือนบราซิลใช่ไหม
1: ปารากวัยเข้ารอบ16ทีมครับนี่ขนาดมีดราม่าแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยคือใน5คนเนี่ยเยอรมันยิงไม่เข้าไปถึง2คนนะฮะแล้ว2คนสุดท้ายของปารากวัยเนี่ยใครก็ได้คนนึงยิงให้เข้านะปรากฏ2คนของปารากวัยยิงไม่เข้าไปแล้วนะฮะต้องมายิงกันคนที่6โอ้โหเยอรมันยิงข้ามคานแต่ปรากฏยิงเข้าครับโอ้ตายแล้วเยอรมัน
0: น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะคะเออค่ะเออพี่ประทีปบอกว่าอิตาลีต้องเข้าไปยืนรอน่าจะนั่งรอไม่ไหว
1: นะฮะยังไม่ได้มา
0: เออไอเนี่ยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เขาคำนวณแล้วนะคะโอกาสของทีมที่จะคว้าแชมป์รอบนี้ปรากฏว่าฝรั่งเศสค่ะน้องลุง
1: เต็งหนึ่งตอนนี้เป็นเต็งหนึ่ง
0: ใช่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณโอกาสของทีมที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกประจำปี2026อันดับหนึ่งนี่คือฝรั่งเศสตามมาด้วยอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนเป็นเต็งสาม
1: อ
0: ังกฤษเต็งสี่บราซิลกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย5 และ 6ยังไม่มีประเทศไหนเมื่อกี้ที่แค่ในอุรุกวัยเหรอ
1: เออปารากวัย
0: เอาปารากวัยที่เข้าไปแล้วใช่ไหมเออเนี่ยค่ะไม่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณไม่เจอนะคะเดี๋ยวดูซิว่าแม่นยำหรือเปล่านะว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์
1: ใช่ยิ่งเยอรมันตกรอบไปนี่ฝรั่งเศสยิ่งยิ้มเลยพี่อย่างที่บอกเพราะว่าจริงรอบต่อไปเนี่ยเส้นทางเขาต้องไปเจอกันพอไม่มีเยอรมันเนี่ยฝรั่งเศสก็ต้องขอบคุณปารากวัยเลยฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะถ้าให้เลือกอ่ะยังไงก็เราก็อยากเจอปารากวัยมากกว่าเจอเยอรมันมั้งใช่ไหมก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้กับฝรั่งเศสเข้าไปอีกนะฮะ
0: ค่ะเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะหลายคนบอกว่าบอกเธอพี่สีบอกมาเถอะค่ะได้แบ่งกันรวยค่ะพี่นี่บอกเถอะขอร้องบอกหน่อยครับพี่เสริมบอกครับบอกหน่อยครับขอร้อง
1: พี่ตายอรไทยเขาจะต้องไปเลยนะคอนเสิร์ตฮะเขาบ่นว่าเขายังได้เลยนะแสดงว่าของเขาแรงนะ
0: นี่พี่พวกพี่ไม่สนกันเลยว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์บอลโลกอ่ะพี่ไปสนแต่เลข3ตัวเหรอฮะพี่จุ๋มบอกว่าออกจากข่าวดีกว่าไปหาเลขดีกว่าโอ้ยปิดก่อนเนาะปิดนะคะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับเมาข่าวเล่าบันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาโดยตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะ ามไปดูจากกรณีที่กองกำลังบูรพาประกาศเคอร์ฟิวที่บ้านหนองจานเมื่อวานนี้นะคะห้ามออกจากห้ามออกนอกพื้นที่ตอน6โมงเย็นถึง6โมงเช้ามีผลทันทีล่าสุดโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีชี้แจงว่าการประกาศนั้นไม่ใช่เคอร์ฟิวนะห้ามที่บอกว่าห้ามเข้าไปในบริเวณพื้นที่ควบคุมของทหารบริเวณหลัก46กับ47ด้านทิศตะวันออกนั่นคือไม่ใช่เคอร์ฟิวก็เป็นการประกาศนะคะให้ทุกท่านเนี่ยอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เขาคุมเข้มตามแนวชายแดนเท่านั้นเองค่ะน้องดงนะอย่าเรียกว่าเคอร์ฟิวเลยเพราะว่าเป็นการกำหนดพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยกองกำลังบูรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่เอาไว้ตรงตำบลโนนหมากมุ่นนะคะบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็คือว่าห้ามประชาชนเข้าพื้นที่นะไปที่หลักเขตแดน46กับ47ด้านทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญเพราะว่าเป็นการป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีลักลอบถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการทะเลาะวิวาทหรือการพกพาอาวุธและสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดนะคะก็ต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้มในการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะก็คือว่าห้ามเข้าพื้นที่ไปในช่วง 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่มีที่ดินทำกินในพื้นที่ดังกล่าวเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วง 6:00 น.ถึง 6:00 น.เท่านั้นก็คือปิดเส้นทางตรงนั้นไว้ก่อนค่ะน้องดง
1: สถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่เครื่องฟิวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ตกอกตกใจกันไปค่ะ
1: แล้วมีการควบคุมเรื่องของเวลาใช่ไหมพี
0: ่ใช่นะคะต่อ6 โมงเย็นก็ไม่ควรชวักไปตรงนั้นอยู่บ้านดีกว่า
1: ค่ะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสถานการณ์เนาะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้ในสภาก็จัดกันสนุกเลยนะคะเมื่อวานนี้คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะแถลงก็อภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะทีนี้เนี่ยคนตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็ระหว่างอภิปรายก็มีการประท้วงกันนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะในการอภิปรายก็เปิดคดีที่ DSI กล่าวหานายกอนุทินว่าจะมีการเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ก็เลยทำให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นมาประท้วงหาว่านอกเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วบังเอิญประธานก็ไม่เห็นด้วยกับสมาชิกภูมิใจไทยด้วยอะไรอย่างนี้นะในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์แกบอกว่าแกไม่ได้นอกเรื่องนะคืออยากจะอภิปรายให้คนได้ดูพฤติกรรมของนายกและรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ว่ามีพฤติกรรมบริหารยังไงถ้าไม่สุจริตจะบริหารได้ยังไงเอาข้อมูลนี้เนี่ยเตรียมมาพิจารณาในห้องประชุมมาเปิดเผยก็เลยถูกประท้วงซะก่อนนะคะก็เลยคิดว่าประธานน่ะเอ็นเอียงนะท่านว่าอย่างนั้นก็เลยมาแถลงนอกรอบให้สื่อได้รู้ว่าขณะนี้บ้านเมืองเป็นยังไงท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ง
0: อนนี่ก็เข้มข้นกันไปนายกไม่อยู่
1: เข้มข้นเห็นเขาตัดคลิปช่วงที่มีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดกับทางประธานสภานะฮะท่านสมพลสารำนะ
0: ใช่
1: คือท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปกล่าวหานะครับว่าประธานเนี่ยเป็นคนของรัฐบาลทำหน้าที่เนี่ยไม่เป็นกลางนะครับจังหวะนั้นแหละท่านประธานบอกอันนี้ผมยอมไม่ได้นะครับเขาบอกว่าประธานสภาทุกคนแหละก็มาจากพรรคการเมืองทั้งนั้นแหละทุกคนอ่ะนะแต่ว่าพอขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเป็นกลางเพราะฉะนั้นจะมาเหมารวมเนี่ยไม่ได้ก็เลยให้พลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยถอนคำว่าประธานไม่เป็นกลางนะครับแกก็ไม่ยอมแกก็ไม่ยอมถอน
0: โตเถียงกันเนาะโหระดับนั้นแล้วเนาะ
1: นะ
0: ฮะแต่สู้จริงๆนะช่วงหลังๆเนี่ยนะคะ
1: สู้แกก็ไม่ยอมถอนจนประธานบอกว่าผมไม่ยอมผมจะไม่ให้คุณอภิปรายต่อแล้วก็เชิญออก
0: ไม่งั้นแกจะบุกไปหน้าบ้านคุณเนวินที่บุรีรัมย์เหร
1: นะคะขอบคุณท่านเสรีทำให้เราเห็นนะว่าโอ้โหทางเข้าบ้านคุณเนวินนี่ใหญ่โต
0: อลังการแกสุดท้ายก็สุดท้ายแกก็ไปถ่ายกับป้ายหน้าบ้านใช่
1: ไหมก็ได้ให้สังคมได
0: ้ถ่ายรูป
1: โอ้นำแรงอาณาจักรนะครับ
0: ธรรมดาที่ไหนการอภิปรายงบปี70นะคะเมื่อวานนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณพลาดอนอุปสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็ชี้แจงว่าการจัดทำงบประมาณปี60เนี่ยยอมรับว่าเป็นการจัดทำงบแบบสีแตกน้องรุ่งแบบแผลรุนแรงอ่ะแบบหาเช้ากินค่ำอ่ะคือไม่ปฏิเสธว่าสถานการณ์ของงบประมาณปี70เนี่ยเป็นอย่างที่ว่าจริงๆเพราะว่ารัฐบาลนี้เพิ่งมีโอกาสจัดงบประเทศเป็นปีแรกนะก็เลยหารือกับรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติได้เห็นปัญหาไม่ต่างจากที่ส.ส.พี่ปายนั่นแหละนี่คือคนที่ดูแลคุมสำนักงบพูดเองเลยนะคะบอกว่าถ้าจัดโครงสร้างงบแบบเดิมเนี่ยอีก 2-3 ปีประเทศเราจะอยู่ไม่ได้ตัวเลขของงบนะคะปีนี้อยู่ที่ 3.788 ล้านล้านบาทโดยเงินขาเข้ารัฐบาลหาได้

0: ื่อจ่ายงบประจำกับชำระหนี้ที่ก่อมาก่อนหน้านี้ส่วนอีก 7.88 แสนล้านเป็นเงินกู้เพราะฉะนั้นขณะนี้รัฐบาลมี2ทางเลือกนะที่จะตามน้ำ2ทางเท่านั้นนะคือทำงบแบบเดิมๆเงินไม่พอขาดเท่าไหร่ก็กู้เพิ่มไม่พอขาดเท่าไหร่กู้เพิ่มหรือแก้ไขที่โครงสร้างยอมรับตรงๆว่าไม่สามารถจัดงบปี70ได้สมบูรณ์ตามแบบที่ทุกคนปรารถนาเพราะว่าโครงการที่เป็นอยู่ทำให้ต้องใช้วิธีแบบปักผุแต่สิ่งที่รัฐบาลไม่ทำคือตามน้ำแบบเดิมๆเงินไม่พอใช้การกู้แม้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่ทำให้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำโครงการที่สัญญาเอาไว้ทั้งนี้ปรับโครงสร้างและรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะก็คือว่าจะกู้ให้น้อยที่สุดนะคะบอกว่าจะเจ็บเพราะรู้ว่าถ้ารัฐบาลไม่เจ็บปีนี้ปีหน้าปีถัดไปก็เจ็บเหมือนกันและรัฐบาลนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปรัฐบาลหน้าก็จะเจอกับปัญหาแบบนี้เหมือนกันขณะที่งบประจำที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้งบลงทุนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึง70,000 ล้านทั้งนี้เวลาเดินหน้าแก้ไขโครงการโครงสร้างงบประมาณนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นคุณพลาดอนบอกว่าดีใจเมื่อวานตอนที่เข้าฟังการอภิปรายเนี่ยก็ไปหาฝ่ายค้านคือคุณสิริกัญญากันสกุลเนาะแล้วก็ไปหาคุณอภิสิทธิ์คุณกรณ์จติกาวนิชพรรคประชาธิปัตย์แล้วบอกว่าผมเห็นด้วยและเห็นภาพเดียวกับพวกท่านเลยคุณพลาดอนบอกว่าผมคิดว่าถึงเวลาที่ไม่เฉพาะรัฐบาลแต่ทั้งฝ่ายค้านส.ส.ภาคเอกชนหน่วยงานราชการเนี่ยนะต้องตระหนักรู้และมองภาพเดียวกันเพื่อสร้างโครงสร้างงบประมาณของประเทศนี้ใหม่ด้วยโครงสร้างงบแบบนี้เราไม่สามารถตอบโจทย์ประเทศได้ไม่สามารถเพิ่มเบี้ยให้ผู้สูงอายุเบี้ยเด็กเบี้ยคนพิการซึ่งรัฐบาลอยากทำทั้งหมดอยากแก้ปัญหาให้หมดแต่งบมันจำกัดที่บีบรัฐบาลที่ทำให้ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เห็นภาพนะว่ามีคนบอกว่าเอาพรรคไหนละหาเสียงจะให้เบี้ยผู้สูงอายุเป็น 3,000 ใช่ไหมถามว่าเอาเงินมาจากไหนน้องดงแล้วเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวพม.จะเสนอเบี้ยผู้พิการจาก800เพิ่มเป็น 1,000 มันก็ต้องใช้งบเหล่านี้แหละใช่ไห
1: ม
0: เพราะนั้นแนวทางในการจัดสรรงบเริ่มต้นปี70เนี่ยนะคะมีแนวทางชัดเจนนะทำนโยบายแบบรัดเข็มขัดเช่นงดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศถ้าจำเป็นต้องไปต้องให้ไปเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อลดงบประมาณแล้วก็อีกหลายอย่างต้องออกมาตรการมานะคะในการรัดเข็มขัดที่ว่านี้ค่ะเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ดีว่าอย่างนั้นก็แล้วที่น่าห่วงที่สุดคืออะไรรู้ไหมตอนนี้นะคะโรงพยาบาลเนี่ยน้องรุ่งบางที่เนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆนะคะ
1: ไม่มีงบอย่างนี้เหรอพี่
0: ใช่เพราะว่าบางที่เนี่ยมีคนแจ้งมาบอกว่าแม้กระทั่งจ้างแม่บ้านล้างจานไม่ได้แล้วนะคะแม่บ้านสมมติว่าเวลารถเข็นไปส่งแม่ข้าวอาหารผู้ป่วยใช่ไหมสามเวลาเนาะเดี๋ยวนี้บางโรงพยาบาลไม่ได้ใช้ถาดหลุมแล้วนะคะก็ใช้เป็นกระดาษเอาไว้มันเขาบอกว่ามันถูกกว่าหรือยังไงไม่ทราบหรือบางที่นะคะใช้วิธีการก็คือว่าเวลาจะเอาข้าวไปให้ผู้ป่วยอะใส่ถุงแล้วก็มัดหนังกระติกไปแล้วก็ไปกินเอาเองไปหาจานเอาเอง
1: เพื่อประหยัดเรื่องคนล้างแบบจ้างแม่ครัวจ้างแม่บ้านอย่างนี้เหรอ
0: ก็มันไม่มีงบอ่ะแล้วที่สำคัญคือโรงพยาบาลที่รับปัดทองอ่ะตอนนี้หลายโรงพยาบาลร่อแร่นะคะหลายโรงพยาบาลก็นี่แหละคนเต็มละคนเต็มเยอะทุกโรงพยาบาลเลยค่ะบัตรทองเนี่ยคือทุกคนอยากไปหาหมอกันหมดอ่ะป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยนิดป่วยหน่อยก็ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ยามาเนี่ยเอาจริงๆนะกินได้บ้างหรือเปล่าคะยาจ่ายแบบไม่อั้นอ่ะบางคนนี่คือรับยา3เดือนนี่มาเป็นลังนะคะทั้งดวงหลายโรคอ่ะนี่บอกไหม
1: โอ้ใช
0: ่สมมติคนแก่นะหมอนัด3เดือนไปทีหนึ่งเอายามา1ลังจริงๆแล้วก็ไม่ได้กินบางคนก็ไม่กินก็เอามาไว้ประจำบ้านอย่างนี้นะ
1: ให้อุ่นใจไว้ก่อนได้ยาอุ่นใจไว้ก่อน
0: มียาไว้แล้วเรียบร้อยแต่กินหรือเปล่าคะมหาศาลนะในแต่ละวันนี่นะคะต้องใช้เงินไปกับแบบเนี้ย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: เนาะ

0: ก็พูดถึงใช่น่าเป็นห่วงพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้เขามีการพิจารณาเรื่องนี้พี่นะคร
1: ับ
0: ให้ใช้ตู้กดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สี่ยังไม่ได้เล่าว่าช่วงที่แล้ว
1: ยังค่ะยังค่ะ
0: ครับเมื่อวานนี้เขามีการประชุมของคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ตามวงรอบของเดือนหรือว่ามติในที่ประชุมครั้งนี้นะที่หารือเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของจะอนุญาตให้มีไหมคุณฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตู้กดนี่เหมือนกับเวลาเราเจอตามในอยู่ในห้างเนาะก็จะเป็นตู้กดน้ำอ่ะมันก็จะมีเลขเป็นช่องๆช่องๆเนาะกดแล้วตึ้งแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ไหลลงมาตึ้งลงมาอย่างเงี้ยฮะก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับว่าการใช้เครื่องไอ้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบกดอัตโนมัติแบบเนี้ยถึงเวลาที่ประเทศไทยเราจะมีหรือยังเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยมีประกาศบังคับใช้มาเมื่อปี61นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ถูกกฎหมายทั้งทีเดียวเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเขาเลยนำมาหารือกันนะครับเขาบอกว่ามันจะยิ่งสะดวกกว่าร้านสะดวกซื้ออีกนะเพราะว่ามันจะไปตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชนน่ะนะครับก็ตรงนี้แหละทางคณะกรรมการเขาเลยโดนนำโดยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้กฎหมายมาครอบคลุมแล้วก็จะต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการก็เลยบอกว่าให้กลับไปศึกษาก่อนนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยให้กลับไปศึกษาว่าเห็นควรหรือยังที่จะมีนะครับให้นำเหตุผลมาถกกันอีกทีในการประชุมครั้งหน้านะครับมอบหมายให้ฝ่ายในคณะกรรมการไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะว่าเราจะจำกัดยังไงจะจำกัดการซื้อจะดูเรื่องของอายุยังไงนะห้ามจำหน่ายต่ำกว่าเด็กต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะถ้าใช้ตู้กดแล้วจะดูยังไงจะจำกัดการซื้อยังไงอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ยังไม่มีอย่างก็แสดงว่าอย่างนี้ก็คือมติก็คือที่ลุงยังไม่ให้มีนะครับ
1: แปลกๆอยู่นะ
0: ตู้กดตู้กดเหล้าตู้กดเบียร์
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ตั้งได้ทั่วไปหรอหรือยังไงไม่รู
0: ้น่ะก็นั้นไหนจะต้องสถานที่ห้ามใกล้วัดห้ามใกล้โรงเรียนอะไรอีกนะพี่นะเหมือนกับร้านสะดวกซื้อสาขาไหนที่อยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนเขาก็ห้ามจำหน่ายพวกนี้
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตู้กดก็ต้องไปตั้งเนี่ยห้ามใกล้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ครับก็ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งนะพี่นะครับเห็นรถทัวร์ที่ชัยภูมินะครับพุ่งชนกับรถ18ล้อโอ้นะฮะก็บาดเจ็บกัน15คนนะครับเกือบจะเป็นโศกนาฏกรรมครับพี่สีเนาะ
3: ชนกันเลยเหรอ
4: ใช่โชคดีเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงวันหยุดจะมีวันหยุดยาวหยุดตั้ง3วันเนาะช่วงปลายเดือนแล้วก็ถ้าใครลาวันจันทร์หรือลาวันศุกร์เนี่ยมันก็จะได้หยุดรวดเดียวแบบ 5-6 วันเลยเชื่อว่าช่วงนั้นน่ะคนก็จะเดินทางกันเยอะคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพนะคือเป็นวันหยุดแบบน้องๆสงกรานต์เลยอ่ะพี่นะครับเพราะฉะนั้นคนน่าจะเดินทางกันในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็ต้องฝากด้วยนะฝากทางผู้ประกอบการนะครับเนาะให้เตรียมคนเตรียมรถให้พร้อมอย่าให้เพลียอย่าขับแล้วเกิดอุบัติเหตุคันนี้เนี่ยเป็นรถสายกรุงเทพหนองบัวลำพูสีเชียงใหม่นะครับ
3: ค
4: ่ะแล้วก็มีผู้โดยสาร35คนนะฮะก็อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะครับมีคนต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลถึง15คนนะฮะได้รับบาดเจ็บนะฮะยังดีไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับสาเหตุก็เดี๋ยวต้องไปสอบสวนกันละครับว่าคนขับเกิดอะไรขึ้นยังไงนะมันขึ้นอยู่กับคนหรือขึ้นอยู่กับรถเบรกไม่อยู่รถไม่ดีหรือว่าคนหลับในอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับฝากไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราเนาะอย่างเราเรียนก่อนเราต้องฝากชีวิตไว้เนี่ยคนเหนือคนอีสานยังไงก็ต้องนั่งรถทัวร์ซะส่วนใหญ่นะรถไฟจะไม่ค่อยนะฮะรถไฟก็จะเป็นทางใต้มากกว่าเนาะใต้ก็จะนั่งรถไฟกัน
3: ค่ะส่วนใครที่เป็นคนขับรถรับจ้างผ่านแอปต่างๆนะคะก็ให้ระวังมีคนมาโพสต์ว่าเตือนภัยนะคะนี้เนี่ยขับผ่านโบ๊ก็ประมาณสัก5 ทุ่มมีผู้โดยสารเรียกให้ไปรับที่ซอยเอราวัณ28/1เอราวัณก็คืออยู่ตรงคลองหลวงอะเนาะก็ระบุว่ารับปุ๊บให้ไปส่งที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแถวสะพานพุทธนี่คือ5 ทุ่มนะแต่ว่าเมื่อขับไปถึงซอยดังกล่าวนะคะพบว่าเป็นซอยที่มีลักษณะเปี่ยวมากสองข้างทางไม่มีบ้านคนเลยค่ะทีนี้คนขับก็รู้สึกผิดสังเกตเนาะก่อนจะถึงที่ปักหมุดนะประมาณสัก500 เมตรก็พยายามโทรหาผู้โดยสารแต่ว่าถูกตัดสายทิ้งไปแล้วแล้วผู้โดยสารซึ่งเป็นนักเรียนผู้หญิงก็ส่งข้อความมาบอกว่าให้เร่งเข้าไปรับแต่ไม่ยอมรับสายคือแค่ให้ส่งข้อความว่ารีบมาหน่อยรีบมาหน่อยแต่พอโทรกลับไปไม่รับสายพอไปถึงจุดรับเจ้าของโพสต์แล้วว่าเห็นผู้ชาย2คนยืนดักรออยู่พร้อมมอเตอร์ไซค์เมื่อเห็นรถของโบเข้าไปก็เดินตรงมาพร้อมทำท่าหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าสะพายคราวนี้เขาเห็นท่าไม่ดีนะรีบล็อกประตูแล้วก็วิ่งเลยค่ะหนีเลยเมื่อพ้นระยะที่คาดว่าพ้นอันตรายแล้วก็นำเรื่องนี้ไปแจ้งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็นำมาโพสต์แจ้งเตือนเพื่อนร่วมอาชีพให้ระมัดระวังเพราะเชื่อว่าผู้โดยสารที่เรียกรถเนี่ยน่าจะมีเจตนาไม่ดีแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นักเรียนจริงๆด้วยค่ะน้องดวง
4: เหมือนลวงเข้ามาเน
3: า
4: ะ
3: เหมือนลวงเข้าไปในซอยเกี่ยวเพื่ออะไรบางอย่างนี่แหละ
4: อันนี้ก็เป็นในมุมพวกคนขับไรเดอร์ก็ต้องระวังนะพี่นะ
3: ใช่ก็บอกนี่ก็ยังไม่โดนอะไรนะแต่ว่าเขาเตือนไว้ก่อนว่าเนี่ยต้องระวังแบบเนี้ยคือประมาณ5 ทุ่มแล้วแล้วเป็นนักเรียนหญิงด้วยนะแต่ว่าไปจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่มี
4: ไม่มีเด็กผู้หญิงยืนขอความช่วยเหลืออะไรอยู่ก็ไม่มี

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะนี่คือ30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวที่นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาเลยนะครับก็จนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีในวันนี้ช่วงตอนลึกอาเซียนครับคุณผู้ฟังเราจะได้พบกับท่านดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยไปดูเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วไปดูซิว่าเรื่องของการคอร์รัปชันแบบนี้เนี่ยไทยอยู่ตรงไหนในประเทศอาเซียนคืออยู่ในลำดับที่เท่าไหร่เป็นยังไงเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆในอาเซียนนะครับ
1: ก็มีอะไรแปลกๆมาให้เราติดตามกันตลอดนะคะข่าวสารในประเทศไทยเนาะทุจริตสอบข้าราชการไทยทุจริตสอบครู pay to fly ของนักบินพาณิชย์เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็สะท้อนสังคมเนาะว่าบางทีเนี่ยอยากจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่มีการงานที่มั่นคงบางท่านมีส่วนสำคัญในการสร้างการดำรงซึ่งคุณธรรมความยุติธรรมของสังคมด้วยนะคะแต่ว่ากลับใช้วิธีมิชอบเนี่ยเข้าไปเนาะแล้วสุดท้ายจะปฏิบัติหน้าที่แบบไหนล่ะนะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันค่ะในช่วง 7:15 นาทีเจาะลึกอาเซียนนะคะ
2: ครับเชิญคุณดองน้ำหวานทักทายคุณผู้ฟังของเราที่ให้กำลังใจเรากันสักนิดดีไหมครับ
1: อืมค่ะมีคุณก้องเลิฟแซมคุณก้องบอกว่าเธอรู้ไหมฉันนึกถึงอายุ14อีกครั้งเดี๋ยวฉันต้องอ่านไปทำนองหรือเปล่าแต่ว่าพอดีไม่แน่ใจเพลงพิเศษเหรอคะ
2: เธอทำให้ฉันนึกถึงใช่ครับ
1: อันพอดีคุณก้องแต่งใหม่ที่เข้ากับเรื่องอากาศด้วยหรือเปล่านะ
2: อ๋อเหรอคะ
1: หรือเปล่าเนาะตอนที่ฉันมีเธอคนแรก
2: มีแฟนใช่ต้องวันนี้พี่เสกก็ออกมาแล้วนะครับ
1: มีคุณสุพิชชาค่ะรายการดีมีสาระฟังไม่น่าเบื่อขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสุกรีคุณสมบัติคุณหนุ่มโอวันตินคุณหมูคุณผู้ฟังเราน่ารักมากบางทีก็ทักทายกันเองด้วยนะมีอรุณสวัสดิ์กันเองอะไรอย่างนี้นะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยรวมทั้งช่องทางไลน์นะคุณผู้ฟังใส่ใจน่ารักมากคุณชัยทักมาบอกว่าเออจำได้ว่าคุณสุมรตั้งครรภ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคุณสุมรตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้คุณสุมรด้วยเอาล่ะพี่ต้นมี TikTok Live อยากจะอ่านไหมคะ
2: ครับก็เห็นคุณสนั่นนะครับได้รีโพสต์ไลฟ์ของเรา